90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ก็พอรักนะครับจากแมนมณีวันนะครับพี่แท็กซี่ครับจะได้เจอกับแมนมณีวันพร้อมกับทีมดีเจของเราด้วยนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับ11โมงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับอย่าลืมติดบัตรประชาชนและบัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานด้วยนะครับพี่แท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไอทินรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับมาบ่อยก็มีสิทธิ์มากขึ้นนะครับอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงกับเรานะครับลุ้นเงินรางวัล 10,000 และรางวัล 1,000 อีก10รางวัลด้วยขอบคุณคุ้มพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
7: เซ็นทรัลสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: พบกับโอท็อปเทรดเดอร์วิธีสร้างโอกาสของผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดสร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลพบหลากหลายผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพพร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาธุรกิจต่อยอดโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศแถมช้อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยโชคไทยพลัส60/40พบกันจนถึง11กันยายน2569ณร้านอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสตร์พักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและพบกันที่โอท็อปเทรดเดอร์สร้างคุณค่าเช่นวงการค้าขยายตลาดสู่สากลจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ต้องเซตนี้เลยนะครับแคบิลเคราตินนะครับทั้งหมดจะมี5ชิ้นด้วยกันนะครับแชมพูเคราตินที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับทรีทเมนต์เคราตินแล้วก็เซรั่มเคราตินนะครับลิฟออนแฮร์เคราตินเป็นสเปรย์เคราตินที่เอาไว้ใช้ก่อนที่เราจะไดผมหรือว่าหนีบผมนะครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับผสมผสานน้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็ทำให้ผมของเรานั้นเงางามตลอดทั้งวันครับเซตนี้นะครับจะอยู่ที่695นี่คือราคาปกติแต่ราคาพิเศษครับ550เท่านั้นแล้วคุณจะได้เสื้อสวยๆรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีอีกด้วยนะครับ0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลย
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน

0: นุกสนานกันยาวๆเลยนะครับพี่น้องชาวโรงงานฉันธนาชาสุขที่25กันยายนนะครับที่บริษัทสวาลอฟสกี้เมนูแฟคทอรี่ประเทศไทยนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับนะครับม่วนฟินกับศิลปินสุดฮอตของเรานะครับพร้อมกับของรางวัลแจกกันแบบไม่อั้นและเงินรางวัลอีกด้วยนะครับเอาล่ะครับไปเจอกันนะขอบคุณดีคลอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตสีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดพูดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีม2ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาบะเทสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยได้เลย029745720ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนเจอปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วอาบชื้นนี่ก็เป็นสาเหตุของอาการคันสบู่ไมด้านะครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยผิวไม่แห้งครับเพราะว่าในนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับผมแดนซ์กันก่อนได้หลายคนบอกว่าบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ยไม่เหมือนเมื่อตอนบ่ายๆเมื่อวานนี้เลยนะฮะตอนเช้าจะสงบนิดนึงนะครับผม

0: ดเวลาเวลาหมดเมื่อก่อนนี้ดีเจจะชอบพูดแบบนี้กันนะครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วแล้วอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาพรุ่งนี้6โมงเช้ากับเพลงฮิตที่คิดถึงขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ประเทศ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 นจะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและ 13:30 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน

0: ใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 น.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ที่บริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

มาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้าวันจันทร์ค่ะ7กันยายน 8:24 น. 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะดีเจออยรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกรสอนนะคะอยู่กันยาวๆไป FM 90.0 MHz และแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ค่ะวันนี้นะมาพร้อมกับความครึมนะคะของกรุงเทพมหานครครึมๆกันทั่วเลยนะคะพี่ฝนบอกว่าพร้อมมากวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศวันนี้น่าจะลางานเนาะเป็นเช้าวันจันทร์ที่แบบถ้านอนต่อได้นี่คือจะดีมากแต่ตอนนี้เราทุกคนก็ออกจากบ้านกันแล้วใช่ไหมสู้ๆนะคะทุกคน

0: SASCO Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: ก่อนจะไปต่อนะคุณฟังเราต้องเติมพลังกันก่อนนะตัวเราเองก็ต้องเติมพลังค่ะด้วยมื้อเช้าที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะส่วนรถเราก็ต้องเติมพลังด้วยน้ำมันค่ะปั๊มน้ำมันซัสโก้นี่เลยนะคะวันนี้ก็แวะเติมน้ำมัน 1,000 บาทรับน้ำดื่ม 1.5 ลิตร1ขวดค่ะใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 1,200 บาทก็รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดค่ะคะแนนสะสม KTC Forever นะคะ449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทนะหรือว่าจะเป็น899คะแนนค่ะแลกส่วนลดได้100บาทคุ้มมากๆเลยทีเดียววันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้โปรโมชั่นดีๆก็ติดตามกันได้เลยที่ Facebook Sasco นะคะรวมถึงการสมัครสมาชิกง่ายๆ Smart Member LINE @sasco สะสมคะแนนไว้เวลาเติมน้ำมัน1ลิตรรับ1คะแนนนะคะคุณผู้ฟังคะแนนเนี่ยสามารถที่จะสะสมไว้แลกเป็นส่วนลดน้ำมันก็ได้เป็นทองคำหรือว่าของรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะทักทายกันได้ทาง022807127SMS ของเรา4689990ได้เลย
0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
1: วันนี้กรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงค่ำด้วยเนาะยืดอกแล้วก็พกร่มน้ำตาฟ้าจากพี่ออดโอภาสค่ะ

0: งที่โดนใจที่สุดเลยนะคะเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะมีนักร้องแนะนำเพลงนี้มาร้องกันเยอะมากๆเลยต้นฉบับก็คือพี่สามโทนนั่นเองนะคะธงชัยประสงค์สันตินะคะคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้เป็นพี่ออดโอภาสนะคะแล้วก็ยังมีนักร้องอีกเยอะมากๆนะคะที่ร้องเพลงนี้ให้เราได้ฟังกันแล้วก็เพราะทุกเวอร์ชันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อด้วยเพลงฮิตที่คิดถึงนะคะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: ทักทายแฟนๆของเรานะคะทาง SMS 4689990นะคะสมุทรปราการพี่ดวงแก้วส่งข่าวว่าฟ้าครึ้มๆคาดว่าอีกไม่นานตกแน่นอนนะคะที่ชลบุรีเป็นยังไงบ้างคุณแก้วนะฟังอยู่ชลบุรีอยากจะฟังแมมมณีวันได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยหัวอกพ่อห้างนะคะตอนนี้ติดอยู่แยกแครายครับผมนะคะช่วยมาแกะไปที คุณปุ้ยพงเพชรโอ้ยอยู่แครายใช่ไหมคะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งแยกนะคุณผู้ฟังที่หนักหนาในแต่ละวันนะพี่น้องชาวแครายงามวงวานเกษตรพงเพชรสู้ๆเด้อ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้สิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วค่ะอย่ารอค่ะคุณผู้ฟังทองคำแท่งหนัก1บาทรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นมาคว้าไปเลยค่ะตัดฝากล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้าเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องแล้วส่งมาได้เลยตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วนะนอกจากทองคำแท่ง1รางวัลแล้วยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยนะคะเราก็จับรางวัลกันน่าจะเดือนตุลาคมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าหมดเขตเนี่ยคือสิ้นเดือนกันยายนมีเวลาอีกไม่กี่วันรีบส่งด่วนมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีนะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: ฝนตกผมเปียกกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมนะคะอย่าลืมค่ะบางทีสระผมบ่อยนะคะหรือว่านานๆสระทีก็เป็นไปได้หมดเลยนะทำให้ผมเราเนี่ยมันแห้งมันแตกปลายมันเสียหรือว่าคนทำสีผมนะคะกรีนไบโอแนะนำเลยคนทำสีผมนะคะเป็นสูตรโกค่ะซองสีส้มทองแล้วก็มีสีน้ำเงินหน้าซองสีผมดูสวยสดใสนะคะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียนะส่วนกรีนไบโอซองสีน้ำเงินสุดฮิตนี่ก็เป็นทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดียอดขายกว่า300ล้านซองเลยค่ะคุณผู้ฟังหมักบำรุงหลังสระใช้ง่ายชื่อนี้กรีนไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะช่วงหน้ากลับมากับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคะ
1: เล่าข่าว90
2: บัณฑิตป้ายแดงไรอันกาดบัณฑิตยุ้งข้าวเรคคอร์ดคว้าปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเป็นปริญญาใบแรกของตระกูลแม่แห่ร่วมยินดีล้นหลามเปช่อเงินมาลัยกว่าล้านบาทค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจุกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
7: ้
6: ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สวัสดีค่ะจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สุดเลยนะคะจากจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะยิ่งดึกยิ่งเหงาแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังวันพฤหัสที่10กันยายนนะคะช่วงประมาณบ่าย3นะคะเดี๋ยวรอติดตามห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยเลยนะคะเพราะว่าพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะก็จะแวะมาพูดคุยกับแฟนๆฝากเพลงใหม่เพลงนี้กับแฟนๆชาว90ของเราด้วยนะคะมีไลฟ์ที่เพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: วันศุกร์นี้แล้วนะคะเรามีนัดกัน11กันยายนนะคะพี่ๆแท็กซี่ในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรค่ะ101 Market อยู่ที่เอกชัย101จอดรถสะดวกมากเลยค่ะที่จอดรถนี่คือกว้างขวางพี่ๆแท็กซี่นำบัตรประชาชนบัตรเหลืองมาลงทะเบียนมีมื้อเที่ยงเลี้ยงฟรีเลยนะคะแล้วก็ลุ้นเงินรางวัล 10,000 บาทแล้วก็มี 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยติดสติ๊กเกอร์ไอชินค่ะรับสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขลุ้นกันนะคะมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2ค่ะซึ่งการรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยค่ะแค่มาลงทะเบียนก็ได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวปลายปีได้รู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รถคันนี้ไปนะคะนอกจากนั้นซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นำใบเสร็จที่ถูกต้องเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านมาส่งที่งานนะคะก็ได้ลุ้นของขวัญเพิ่มเติมจากไอชินด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะเขาเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับ3รุ่นของแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดนะคะสามารถสอบถามหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะสำหรับแบตเตอรี่ของไอชิน Facebook ไอชิน After Market Thailand เจอกัน11กันยายนวันศุกร์นี้ค่ะพี่ๆแท็กซี่ทุกคน
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย.1556
3: ผมทันสดใสเปล่งปลั่งลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ
6: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ฝนรินในเมืองหลวงค่ะน่าจะเข้ากับบรรยากาศนะในวันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยไหมไทยกับแฟนเรือนสะเทือนใจค่ะทักทายนะคะแฟนๆของเราทางหลังไมค์ทุกคนเลยนะคะโทรมาขอเพลงกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะคุณพี่นางสุวรรณภูมิคุณแสงเพชรพิจิตรนะคะพี่ถันสาธุประดิษฐ์คุณยายสง่ามาแล้ว

0: ังเพลงเพราะๆไปนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนรถติดหนักมากๆหลายเส้นทางในวันจันทร์แบบนี้ค่ะโอ้โหสุขสวัสดิ์นะคะติดมากๆเลยพี่น้องชาวสุขสวัสดิ์ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีเส้นเพชรบุรีตัดใหม่พระราม9ติดกันทุกเส้นเลยค่ะขนาดมอเตอร์ไซค์นี่ยังจอดเรียงๆกันมอเตอร์ไซค์ยังติดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้นะในพื้นที่ซอยเพชรเกษม126นะตั้งแต่เมื่อเช้านี้เลยทีเดียวที่กระทุ่มแบนนะคะคุณผู้ฟังนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าขอให้ฝนตกลงมาช่วยเรื่องของเพลิงไหม้ด้วยซึ่งช่วงนี้เราจะได้ยินกันแทบทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังเพลิงไหม้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลนะเรื่องอุปกรณ์ในการใช้ไฟฟ้าต่างๆนานาให้อยู่ในมาตรฐานนะคะถ้ามันเก่าเกินไปก็ต้องเปลี่ยนใหม่สายไฟต่างๆด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมออกจากบ้านเนี่ยต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100% ที่คุณผู้ฟังช่วยอ่อยเลือกเข้ามาค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: แพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เร่งรีบ
5: ต้องนี
6: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้ามา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้ามา
12: อมแล้วชื่นใจ
13: เติม

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
3: เมื่อเวลา 7:00 นเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 24:00 น.จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท Amazon ถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลที่มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้ง2ฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมนักวัฒนศิริรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3ต่อ2เซต16ต่อ25 25ต่อ22 12ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์
5: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สิริชัยนะคะกับแห่งง่ายแห่งงามต่อเนื่องจากให้เคอรี่มาส่งได้บ่อเบลนิพาดาค่ะใกล้จะวันที่9เดือน9แล้วนะคุณผู้ฟังแบบโปรโมชั่นต่างๆก็จัดหนักจัดเต็มนะบางคนก็รอซื้อ 9.9 เนี่ยละค่ะนะคะมีบอกกล้าบอกครูแต่ก็หนูกล้าบอกอ้ายด้วยเอิ้นขวัญวรัญญาแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยผู้สาวสิ้นมัดมีค่ะต่ายอรทัยและหนามเตยนั่นเองนะคะ 9:22 นาทีนะคะอยู่ด้วยกันกับ DJ ออยที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะพี่ประวัติส่งข่าวมานะคะขับแท็กซี่อยู่ขับแท็กซี่ไม่ใช่แท็กซี่สิขับแท็กซี่ อยู่พุทธมณฑลสาย5บอกว่าไฟยังดับไม่หมดเลยครับอย่าเพิ่งมาทางนี้นะครับรถติดอยู่นะคะจากข่าวคราวที่เรื่องของเพลิงไหม้ภายในโรงงานเพชรเกษม126ใช่ไหมคะอ๋อนะคะค่อนข้างจะแบบว่าตั้งแต่เช้าเลยนี่กลุ่มควันขึ้นสูงมากๆเลยนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยค่ะคุณพ่อน้องทิวนะคะวันนี้ฟังอยู่แก่งคอยสระบุรีแล้วก็มีคุณชาญสาย5นะอยู่เส้นชลบุรีกรุงเทพอากาศครึ้มๆเหมือนกันทักทายครับผมนะคะคุณแผนมหาชัยเพลงถูกใจบอกว่ามหาชัยครึ้มมากเช่นกันนะคะในวันนี้พี่ทิวาค่ะไม่มีแดดเลยจ้าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วยสวัสดีพี่ขนองด้วยนะคะทักทายแฟนๆของเราทุกคนด้วยที่ฟังอยู่ทั้ง FM 90.0 MHz แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์บางคนมีอาการแบบจามฮัดเชยนะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนตกไม่มีพักเลยทีเดียวผ้าก็ไม่แห้งนะคะใครที่บอกว่าเห็นผ้าโดนแดดแล้วชื่นใจเนี่ยนะพอผ้าไม่โดนแดดผ้าไม่แห้งแล้วกลุ้มใจมีใครเป็นแบบนี้ไหมคะ

0: แหมเสียงพี่นางนี่มีเสน่ห์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังผู้หญิงหลายมือค่ะต่อเนื่องจากอยากมีที่จอดใจม่วนแคนแหมคุณผู้ฟังที่ขอม่วนแคนเข้ามาบอกว่าขอปุ๊บได้ปั๊บมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังท่านใดเคยขอปุ๊บได้ปั๊บขอเพลงแล้วได้ฟังเพลงนะคะกรุณาออกมาปกป้องดีเจออยด้วยนะคะเวลาที่โดนว่าว่าดองเพลงแบบว่าไม่เปิดเพลงให้นานๆหลายๆเดือนอย่างเงี้ยใครที่เคยได้ฟังเพลงนะต้องออกมาปกป้องด้วยนะขอปุ๊บได้ปั๊บก็มีอยู่บ้างนะดองใส่หายก็มีอยู่จริงค่ะแต่ว่า90ซุปเปอร์รีเควสช่วงหน้าไม่มีดองจัดให้เลยนะคนที่7นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใจดีให้เลือกมา2เพลงเลยค่ะ SMS มานะคะ90จุ๊บๆตามด้วยชื่อเพลงให้2เพลงเลยนะตามด้วยชื่อคุณนะคะส่งมาเลย4689990ข้อแม้มีข้อเดียวคือ2เพลงเนี่ยมันต้องแบบไปด้วยกันได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ส่งมายังไงก็ได้ให้โดนข้อความที่7นะคุณขอให้โชคดีเดี๋ยวออยรออยู่หน้าจอ SMS นะคะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะพิมเซน้ำแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดจะเมารถเมาเรือช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและอีกมากมายนะคะพิมเซน้ำของเชอร์เอมจะมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศด้วยนะเต่าภูสินนะคะก้อนขี้ฟ้า

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกหรือว่ากินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะก็จะเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะคะแนะนำค่ะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงค่ะอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารเผ็ดจัดๆแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ลงไปด้วยนะคะซึ่งถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มากเนี่ยช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะโปรไบโอติกนะคะอยู่ในชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะเต็มคุณประโยชน์เต็มขวดเลยหาซื้อได้ที่เซเว่นในระเวนแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับ90 Super Request ข้อความที่7จัดไปเลย2เพลงคู่จ้า
2: ลุยเพื่อครอบครัวพล OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ใช่ไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยาระ
1: 90 90 Super Request

0: พายๆดึงๆและปาเมียมันเลยผู้โชคดีของเรา90จุ๊บๆส่งข้อความมาเป็นคนที่7นะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณเพลงนะคะโอ้โหพอส่งมาคนละ2เพลงเนี่ยหืมหายเต็มไวมากคุณผู้ฟังอัดแน่นไปด้วยเพลงทั้งนั้นเลยนะคะคุณการการฝ้ายเปลี่ยนสีรักลูกคนรวยนะคะคุณบอยหลังรามคอยน้องที่ช่องเมกกับน้ำใจสาวช่องเมกนี่นะคะเสาหลักของบ้านแรงงานของนายกับฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อพี่นกดอนเมืองคุณคิตตี้จุดดำในดวงใจกับแฟนเก็บนี่นะคะพี่สุนันท์คนไกลเบอร์เก่ากิดหอดรูไม้นะคะแล้วก็มีกรณิกากับเพลงคลื่นนะคะคุณไก่นั่นเองบุญพลาบ่อฮอดพี่สายน้ำทั้งหมดนี้ดองเอาไว้ก่อนนะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต์แคบิวชุดเคราติน
2: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
3: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
2: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
3: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮเซรั่มแคราตินแค่ลูกก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออก wow. แคร์บิวแฮเซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: ตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
8: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้จะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดนะสำหรับน้องแอนอรดีค่ะ34ปีนะคะสวยสดใสแล้วงานก็เยอะมากๆด้วยนะคะในใจอยากได้2ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้แฟนๆ90ของเราชอบมากอาจจะเป็นเสียงในหัวที่เกิดขึ้นนะคะ เสียงในหัวนี่จะไม่มีใครพูดออกมาใช่ไหมคุณผู้ฟังส่งท้ายในชั่วโมงนี้นะด้วยตั๊กแตนชลดาจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
7: เมื่อเวลา 6:30 น.พันตำรวจโทสมศักดิ์ปวงสุขสารวัตรสอบสวนสภ.บางปะกงพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานตกลงไปในคลองลำไหวลิงถนนเลียบคลองลำไหวลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุพบรถบัสยี่ห้อเบนซ์สีขาวฟ้าพลิกตะแคงอยู่ภายในคลองโดยมีคนขับและพนักงานชาวเมียนมารวม30คนออกมาจากรถและนั่งอยู่บริเวณข้างทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรวม24รายก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสอบถามนายอำนวยอายุ65ปีคนขับให้การว่าขณะที่กำลังขับรถพาคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเบลโกรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบเกิดขับตกไหลทางแล้วรถก็พลิกคว่ำหงายท้องตกลงไปในคลองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเด็กและเยาวชนที่เผชิญความเครียดจากการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันจากกรมสุขภาพจิตติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
8: คู่มือสุขภาพ
9: เด็กและเยาวชนที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนการสอบความคาดหวังหรือความขัดแย้งในโรงเรียนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดกังวลเศร้านอนไม่หลับหรือรู้สึกว่าตนเองรับมือกับปัญหาไม่ไหวจึงขอแนะนำแนวทางในการดูแลจิตใจตามบทบาทของแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนให้สังเกตอารมณ์และจัดการความเครียดเมื่อรู้สึกว่าเครียดหรือโกรธควรหยุดพักหายใจช้าๆผ่อนคลายจัดลำดับปัญหาแบ่งเป็นส่วนเล็กๆและหาทางออกที่เหมาะสมหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวควรพูดคุยกับครูผู้ปกครองโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่น 2. ครอบครัวครอบครัวและโรงเรียนควรเป็นพื้นที่สร้างความปลอดภัยทางใจผู้ปกครองและครูควรเปิดโอกาสให้เด็กพูดคุยระบายความรู้สึกรับฟังโดยไม่ตำหนิหรือเปรียบเทียบสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมช่วยหาทางออกโดยไม่เพิ่มแรงกดดันและ 3. ชุมชนและสังคมควรเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงประชาชนและคนในชุมชนควรช่วยกันสังเกตสัญญาณที่น่าเป็นห่วงเช่นการพูดหรือเขียนข่มขู่การแสดงความโกรธรุนแรงหรือการพูดถึงการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่เพิกเฉยหรือตีตาแต่ควรรีบแจ้งเตือนผู้ปกครองครูผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยเพื่อร่วมกันป้องกันและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมหากเด็กและประชาชนมีความเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: วันนี้ 15 นาฬิกาตามเชียร์นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในศึก AVC 2026นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้หลังนัดแรกทีมนักวอลเลย์บอลชายไทยเอาชนะกาตาร์3เซตรวด25-22 25-19 และ25-14
10: ใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

าสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: แซคชุมแพนะคะกับคำแพงเพลงสุดฮิตนะคะก่อนหน้านั้นนะคะขอโอกาสแน่เด้อนี่ก็สุดฮิตเช่นเดียวกันจากบอยพนมไพรขอปรึกษาเธอแน่มินตราอินทิราและรำคาญกระบอกกันเด้อลำเพลินวงศกรค่ะทั้ง4เพลงฟังสบายๆเลยนะคะฮิตทุกเพลงที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรา10โมงกว่าๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังในวันจันทร์นะคะที่ครึ้มๆนะแต่ไม่แน่ใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสภาพอากาศกรุงเทพมหานครปริมณฑลแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยวันนี้คือฝนฟ้าคะนองทั่วไทยกันเลยนะร้อยละ60ของพื้นที่เกือบทุกภาคเลยยกเว้นภาคใต้ที่ฝนน้อยกว่าร้อยละ40ของพื้นที่ทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะคะแต่ว่าตั้งแต่เช้าเลยก็มีความครึ้มๆนะคะตอนนี้สายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงๆก็น่าจะแดดจัดจ้าเหมือนกับทุกวันนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะในวันที่เจอกับ1วันนี้เจอกับหลายฤดูกาลเลยนะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะดีไม่หนาวเข้ามาด้วยนะคะจะหนาวก็แบบว่าเข้าไปอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วร้อนหนาวหนาวแบบนี้เป็นต้นนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: พอพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยทุกวันนี้มันก็ง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะและของดีก็ไม่จำเป็นต้องแพงด้วยค่ะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะคะเขานำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงหาซื้อได้แล้ววันนี้ร้านค้าทั่วประเทศนะคะและเก็บ3ฟ้าค่ะพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดนะร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดเลยนะคะ022807127 SMS ของเรา4689990นะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นันอนันต์กับพระจันทร์ไม่เต็มดวงค่ะ

ิดฮอดหรือไม่นะคะคิวสราวุธและเจี๊ยบนิสาค่ะคุณผู้ฟังตามใจกันที่ขอเข้ามาทางหลังไมค์022807127นะคะและ SMS ของเรา4689990ค่ะพี่ใหญ่นีอยู่พุทธมณฑลนะคะก้องสมุทรค่ะคุณพี่วิชานางลิจีบอกก้องห้วยไร่คือก้องเหมือนกันนะเนาะพี่นันวัสไสนะคะปวลีพรพิมลพี่ตุ้มค่ะกับเพลงในรอยหน้าลิฟต์ของเอกพลมนตรการนี่นะคะพี่พิทยาบอกว่าคิดฮอดทุกคนเด้อคุณคิตตี้นะคะเป็นคนอุดรธานีนะคะแวะมาทักทายกันด้วยสวัสดีคุณปอด้วยนะคะพี่ประวัติขับแท็กซี่อยู่นะพี่ๆที่ขับแท็กซี่อย่าลืมนะเรามีนัดกันค่ะวันศุกร์ที่11กันยายนนี้วันศุกร์นี้แล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะคะเวลา11โมงนะคะจอดรถเลยค่ะตลาดวันโอวันมาร์เก็ตอยู่ที่เอกชัย101ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะคะจากนั้นก็มาลงทะเบียนกันนะคะมากินมื้อเที่ยงฟรีด้วยกันภายในงานเลยนะคะก็จะมีคูปองให้พี่ๆแท็กซี่เนี่ยได้กินข้าวฟรีเลยที่ตลาดเลือกกินได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นก็มาลุ้นเงินหมื่นกันสนุกสนานกับศิลปินแมนมณีวันด้วยแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแจกกันเป็นคันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันละค่ะว่าใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีได้แท็กซี่คันนี้ไปครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นศุกร์นี้ห้ามพลาดกิจกรรมเพื่อพี่ๆแท็กซี่แล้วเจอกันที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101ค่ะ

0: นี่เลยค่ะผิวใสปิ้งๆนะคะผิวดูดีค่ะคุณผู้ฟังใช้สบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสวิสซีจาก Royal Beauty ซองสีส้มๆนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือสีดำค่ะจะเขียนที่มุมซองว่าสบู่ผิวใสแล้วก็เซรั่มผิวใสนะซื้อมาใช้คู่กันได้เลยใน 7-Eleven ก็มีนะคะทุกสาขาเลยนะและ 4J Mall ด้วยค่ะสบู่ผิวใสหอมกลิ่นส้มสดชื่นเป็นก้อนใสๆอ่อนโยนแต่ว่าเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวเราค่ะส่วนเซรั่มผิวใสก็ขายดีมายาวนานถูกใจคนผิวหมองค่ะผิวจะกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนด้วยสบู่และเซรั่มวิสซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty ค่ะสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้ว
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

0: ก้าวของเราสั้นวงสะท้อนค่ะเก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายนะคะเพลงความหมายดีๆนะคะฟังแล้วมีความสุขดีนะคะเพลงนี้เนาะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ค่ะ10อันดับเพลงดังขอฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะปักหมุดไว้บนสุดนะคะแล้วก็ติดตามลุ้น10อันดับเพลงดังได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะทุกคน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงหน้านะคะมีลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอด้วยนะเป็นเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจซินค่ะที่ยอดวิวดีงามมากๆเลยเป็นนิวเวอร์ชั่นของฝันพ่อเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกัน
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิดDiversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
5: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
6: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
5: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
6: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จสินกับฟันพ่อนะคะนิวเวอร์ชันที่แนะนำให้ฟังกันในช่วงนี้ชอบเพลงนี้ขอมาได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ช่วงหน้ากลับมาตามใจกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเอาเพิ่มเติมเพลงกันได้โทรมาหลังไมค์หรือ SMS มาคุยกันก็ได้นะมีบอกว่าวันนี้เพลงเพราะถูกใจจริงๆก็น่าจะถูกใจทุกวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ตามใจส่วนใหญ่ดองในไหก็มีบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ฟัง
1: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกีงานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนา
9: ชัชชา
10: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
11: ้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
12: ผัวผันทั้งสอง
13: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดีหัวขอนั่นมันเล่าใจเอาดี
14: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
15: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

ปาวลีพรพิมลสาบานได้ไหมนะเพลงน่ารักน่ารักนะคุณผู้ฟังฟังรู้สึกสดชื่นนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมี Facebook Live ด้วยเดี๋ยวแวะมาคุยกันแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90นะคะคุณผู้ฟังเล่น Facebook นะอย่าลืมนะคะทุกคนเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเอาไว้แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะแล้วก็แถมแฟนเพจข่าวลูกทุ่งด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามไว้แล้วล่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารในวงการลูกทุ่งอัปเดตกันตลอดทั้งวันด้วยนะคะแฟนเพจลูกทุ่งออนไลน์รวมถึงแฟนเพจลูกทุ่งสแควร์นะลูกทุ่งสแควร์นี่ก็ต้องเป็น YouTube ลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะคะที่ฝากแฟนๆไปกดติดตามเอาไว้ค่ะแล้วเราก็จะเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะที่สเตเดียมวันกับฟรีคอนเสิร์ตนะที่ทุกคนรอคอยลูกทุ่งสแควร์จ้าส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะด้วยสวยเกินคนนะคะจากการทัศนะค่ะตอนนี้น้องการนะคะก็สร้างพระนะคะคุณผู้ฟังเปิดจองนี้หมดภายใน35วินาทีคือเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะสุดยอดมากๆเลยเด้อสวยเกินคนมอบให้คนสวยที่ฟังอยู่ทุกคนเลยจ้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.ในสังกัดเพิ่มความระมัดระวังในการลงมติร่างงบประมาณปี2570โดยเฉพาะการเสียบบัตรและกดลงคะแนนพร้อมขอให้เพื่อนช่วยเพื่อนคอยเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตจนกระทบคะแนนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พรรคเพื่อไทยจัดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก่อนเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีผู้บริหารพรรคและส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องของการลงมติโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานพรรคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยขอให้ส.ส.ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการกดลงแสดงตนและการกดลงคะแนนเพราะบางกรณีอาจเกิดความผิดพลาดเช่นการแสดงตนแล้วไม่ได้กดโหวตหรือไม่ได้กดแสดงตนซึ่งอาจส่งผลต่อการลงมติโดยนายวิสุทธ์ยังขอให้ส.ส.ช่วยกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยสังเกตและเตือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างกันไม่ใช่ดูเฉพาะการลงมติของตนเองพร้อมยอมรับว่าตัวเองก็เคยเผลอลืมกดลงมติทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันตรวจสอบและติดตามการลงมติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังระบุว่าส.ส.ไม่ควรแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ควรมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเพื่อช่วยกันเตือนเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนพร้อมย้ำว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการลงมติตามมติของรัฐบาลขณะที่นางมนพรเจริญศรีส.ส.อำนาจเจริญในฐานะประธานภาคอีสานตอนบนพรรคเพื่อไทยย้ำกับส.ส.เช่นเดียวกันว่าขอให้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาและเมื่อถึงเวลาลงมติต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าได้เสียบบัตรแล้วเพื่อให้สามารถกดลงคะแนนได้ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยขอความร่วมมือส.ส.ทุกคนในการติดตามการประชุมและการลงมติอย่างใกล้ชิดมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงคะแนนร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี่พี่ปอนชัยพฤกษ์ไปงานครับ
3: การลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังน้ำท่วมสูงตัดขาดเส้นทางหลักในชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6เรียบดำเนินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ราบที่3กรมทหารราบที่6จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณบ้านห้วยหมากอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำดื่มจำนวน20แพ็คแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยถึงมือเพื่อใช้ในการบริโภคพร้อมทั้งจัดกำลังพลเข้าอำนวยความสะดวกรับส่งนักเรียนในการเดินทางข้ามฝั่งไปกลับโรงเรียนเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ท่วมขังเส้นทางหลักจนไม่สามารถสัญจรตามปกติได้การเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤตเพื่อให้ชุมชนสามารถผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุครอบวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ือนนะคะทนพิษบาดแผลไม่ไหวค่ะโอ้โหเจ็บจริงอะไรจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนเลยนะคะต่อเนื่องจากน้องมีผัวแล้วดอกอ้อทุ่งทองค่ะช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสารอันนี้ก็เจ็บหนักจริงๆนะคะสอนสินชัยแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงใน10อันดับเพลงดังของเราอันดับที่1ค่ะเป็น90 Music มาแรงนะสำหรับคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยของเรากับแมนมณีวรรณนะคะหัวอกพ่อห้างนั่นเองโอ้โหแฟนๆที่โดนใจกันมากๆนะคะเพลงนี้ก็เป็นตัวแทนของพ่อห้างแม่ห้างทั่วไทยนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่ทุ่มเทความรักนะคะทำงานหนักเพื่อลูกๆนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยทีเดียวฟังเพลงนี้ชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็น้ำตาซึมกันนะคะศุกร์นี้อย่าลืมนะคะไปเจอแมนมณีวรรณกันได้นะในกิจกรรมแท็กซี่สโมสร11กันยายน101 Market เอกชัย101นะคะก็นัดกัน11โมงพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะคะจอดรถค่ะไปกินข้าวเที่ยงฟรีลุ้นเงินกว่า 20,000 นะคะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะรับสิทธิ์มามีสิทธิ์ไว้อุ่นใจกว่าปีนี้อาจจะเป็นผู้โชคดีได้แท็กซี่คันนี้ไปครอบครองจากไอชินและ90ลูกทุ่งรักไทยก็เป็นไปได้นะพี่ๆแท็กซี่ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นหมดค่ะแค่ขับแท็กซี่แค่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแค่มาเจอกันสุกนี้สนุกสนานกับแมนมณีวรรณด้วย FC 90ใครอยู่แถวเอกชัยบางบอนอยู่ย่านนั้นนะอยากจะมาสนุกกับดีเจกับแมนมณีวรรณก็มาเชียร์พี่ๆแท็กซี่หน้าห้างได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง7กันยายนนะคะก็เป็นวันสากลอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใสนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็มีขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นเตือนเป็นวันรณรงค์ระดับโลกเลยนะคะให้เราทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ค่ะในปีนี้นะคะเขามีธีมด้วยนั่นก็คืออากาศที่ดีต่อสุขภาพโลกที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งระดับสากลเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการมาตรฐานพวก ISO ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาตรฐานการวัดมลพิษควบคุมคุณภาพอากาศเตาหุงต้มสะอาดปลอดภัยมาตรฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไฮบริดต่างๆนานาคือมีเยอะมากอยู่แล้วนะคะส่วนในตัวเราเองค่ะที่เราทุกคนจะช่วยกันนะคะทวงคืนท้องฟ้าสดใสเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวเราค่ะใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือเดินหรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าทำได้ก็ช่วยกันนะคะงดการเผาขยะนะคะสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างประหยัดแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายสุดใกล้ตัวสุดคือประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันดูแลแม้กระทั่งที่ทำงานของเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานรวมถึงการปลูกต้นไม้สีเขียวๆช่วยเพิ่มความสดชื่นฝนธนสุนทรกับใจสั่น

0: ารักมากๆเลยนะน้องปานปานชิว่าจิ้มฟันจิ้มฟันนะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นสาวนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะคะต่อเนื่องจากใจสั่นฝนธนสุนทรด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรา4ตุลาคมนะคะศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะนะมีท็อปนารากรเต้ายองบีบุษกรแล้วก็แอนนาปรีชยาด้วยนะคะส่วนหมอลำศิลปินภูไทยค่ะพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ประชญลักษณ์ก้องสมุทรนะคะปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิโบซูเปอร์วาเลนไทน์แม่มณีวันนะคะมีอามน้อยโรจนันท์ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆนะที่เคยประกวดเวทีชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะคะก็มาเจอแฟนๆด้วยน้องอามวุฒิพัฒน์นะหรือว่าอามชิงช้าสวรรค์ที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็ขอเพลงของน้องอามเข้ามาที่90ตลอดเลยมาพร้อมกับน้องเต็นพิชยาโอ้โหเสียงดีมากนะคะ เห็นน้องเขาไปประกวดตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอีกเวทีนึงนะเสียงแบบแจ่มว้าวมากเลยน้องใบบัวพรชนกด้วยนะคะมาลุ้นทองคำทุกชั่วโมง4ตุลาคมนี้เรามีนัดกันสเตเดียมวันที่เดิมค่ะพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายนะห้องน้ำห้องท่านี่คือแบบสบายหายห่วงเลยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อ90รุ่นไหนมาเจอกันก็ได้นะใครอยากได้เสื้อรุ่นใหม่สอบถามกับพี่รอนนี่ได้เลยนะคะสั่งไว้ก่อนได้ค่ะ0923524446นะคะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์ตอนนี้กดถ่ายทอดสดนะคะทักทายคุณยายสง่าด้วยนะคะพี่ดวงแก้วค่ะคุณพี่อวยพรมาแล้วคุณแมวเหมียวนะคะคุณพัชราพี่นันทิชาพี่จันทราติดตามฟังอยู่คุณประสงค์บอกว่ารายงานตัวครับนะคะคุณอาถันนะคะพี่บางภูมิวิเศษด้วยค่ะพี่จารุวรรณสาวน้อยจากตลิ่งชันนะคะแล้วก็มีใครอีกหน้าแวะมาทักกันเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่อวยพรสาวจากถนนข้าวสารด้วยจ้า
2: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: เตรียมตัวไปเที่ยวฟรีนะคะกับทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนจัดให้ว้าวสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะการกินการอยู่การเที่ยวอยุธยาลพบุรีนะคะ13ธันวาคมนี้เที่ยวฟรีตลอดทริปนะรอลงทะเบียนฟรีค่ะ14กันยายนนี้ค่ะทุกคนรอติดตามกติกาต่างๆต้องทำอะไรกันบ้างบอกเลยว่าไม่ง่ายสุดๆนะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเตรียมตัวให้พร้อม14กันยายนนี้นะคะเราก็ลงทะเบียนกันเป็นวันแรกที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยสำหรับแบรนด์โป๊ยเซียนนะคะยาวนานกันมาอยู่กับคนไทยมา90ปีแล้วค่ะได้รับรองมาตรฐาน GMP PIX ด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีนะคะยาดมตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กซ์ยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจเจ้าของเดียวกันนะเรียกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะให้ยาดมตราโป๊ยเซียนแล้วก็ยาดมพีเป็กช่วยคุณได้นะคะ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และ YouTube โป๊ยเซียน Official

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
1: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
7: สายด่วนอย1556
8: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมิเค็มโดด
9: หอมจัง
10: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
11: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
12: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
0: 90 90ซุปเปอร์รีเควส

0: 90ซุปเปอร์รีเควส
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: สบู่ซาเน่นะคะคุณผู้ฟังช่วยดูแลผิวหน้าและผิวกายค่ะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่วยจบปัญหาเรื่องของผิวหมองนะคะหน้าอาฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะสบู่ซาเน่หอมน้ำหนมข้าวค่ะแล้วก็มีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนด้วยนะอยากจะซื้อก้อนเดียวตอนนี้129บาทนะอยากจะซื้อแบบ12ก้อนนะคะใช้ยาวๆแบ่งกับเพื่อนๆใช้12ก้อนเพียงแค่800เท่านั้นเองค่ะสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะคะช้างไทยช้อปปิ้งLINE ช้างไทยช้อปปิ้งเบอร์โทร092-352-4446-8ค่ะสวัสดีพี่แมวเหมียวนะคะคุณนะคะจากจอมทองนะคะคุณข้าวโพดจากมักกะสันนะช่วยเลือกเพลงกันเข้ามานะแฟนๆของเราแล้วก็มีทักทายกันมาเยอะเลยทาง SMS 468-9990แล้วก็หลังไมค์02-280-7127ค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะกับอ้ายยาว่าวเล่นเด้อใครจะทักนะรีบทักนะฮะเดี๋ยวมีเพลงส่งท้ายกันนะอยากฟังเพลงอะไรตอนนี้เลือกยังทันอยู่นะ

ทิพย์ธิดาดินอาอย่าว่าวเล่นนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะโทรมาหลังไมค์ส่งข้อความมาคุยกันค่ะติดตามฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็น FM 90.0 MHz นะหรือว่าผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ใครที่โหลดแอปไว้แล้วนะคะเดี๋ยว1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็ฟังเพลงกันยาวๆไปนะคะแล้วอยู่ต่อบ่ายโมงกับดีเจด้องค่ะ4โมงเย็นกับดีเจชัดๆนะส่วนดีเจอ้อยพรุ่งนี้จะแบกไหมาใหม่เด้อนะคะทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็จะเก็บเพลงนะทั้งหมดลงไหแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยดูแลไหเป็นอย่างดีนะคะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มอบให้กับ1อาชีพนะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเยอะมากนะไม่ว่าจะเข้าเวรกลางวันเข้าเวรกลางคืนมี90อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นอาชีพที่เราได้เห็นปุ๊บเราก็อุ่นใจปลับว่าเราปลอดภัยแน่นอนรปภ.รปภ.นะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

จอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งครับบ่ายโมงกับอีกประมาณ23นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกร้องอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นกันในวันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนแล้วสภาพบรรยากาศก็ต้องบอกว่าไม่ได้สดใสมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนนี่มาทักทายกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งของเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ตกกันแบบยาวๆมาเลยนะครับเมื่อคืนผมเข้านอนเกือบประมาณตีสองได้ก็ยังได้ยินเสียงฝนอยู่นะแต่ว่าตอนเช้านี่โอเคอาจจะหยุดเรียบร้อยแต่เป็นว่าบรรยากาศวันนี้ก็อาจจะยังอึมครึมต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับแล้วก็หลายๆวันติดกันเลยตั้งแต่ช่วงศุกร์ที่แล้วมาจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ฝนโปรยปรายในช่วงเย็นๆค่ำๆตลอดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยกันละกันแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีด้วยกันละกันนะครับส่วนวันนี้น้องมาทักทายกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นในสัปดาห์ที่ขอให้เริ่มต้นด้วยพลังแล้วก็เริ่มต้นในความสุขกันละกันนะครับส่วนน้องก็มาเริ่มต้นได้4เพลงสนุกๆเป็นแบบว่าสาวๆมาร้องเพลงแบบว่าดูคึกคักให้ได้ฟังกันครับหญิงลีศรีชุมพลกับคาเฟอีนครับเอิ้นหวันวรัญญากับมีแห่งใจเบลนิพาดากับจุดๆๆก็ยังคิดถึงนะครับแล้วก็มี BNK48 เมื่อสักครู่นี้กับโดดดีดงนั่นเองนะครับน้องอยู่ที่นี่ครับรายงานตัวกันและคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ก็ทักทายกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะฟังผ่านทางช่องทาง FM90 หรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ก็ถือว่าเป็น90ลูกทุ่งรักไทยทั้งหมดเลยครับแล้วก็ถามหาเพลงเพราะกันได้หรือว่าเพลงอยากจะฟังในช่วงบ่ายได้เลย02-280-7127 SMS 468-9990เป็นยังไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหยุดพักผ่อนไปเที่ยวไหนหรือเปล่าหรือว่าอยู่แต่บ้านเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเองก็ขอให้มีความสุขอย่างเต็มที่ละกันนะครับ

0: มิสวาอินทิราแล้วก็ออร์แกนิกครับกับหน่วยงานที่ชื่อว่าห้ามตั๋วก่อนหน้านั้นมีปลายกนกพรกับบอสโซดบออนุญาตให้จิ๋วสองเพลงสำหรับคนที่บอกว่าจริงใจในความรักแล้วก็ไม่ได้มองความรักเป็นเรื่องเล่นๆนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพูดถึงสาวปลายกนกพรแล้วก็อย่าลืมด้วยครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงของเธออย่างบอสโซดบออนุญาตให้จิ๋วมานานคราวนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับแล้วก็เจอกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับก็เตรียมต้อนรับกับสาวปลายกนกพรแล้วโอ้โหศิลปินอีกเพียบเลยทีเดียวครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งนี้จัดในจัดใหญ่จัดหนักกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามี2วงหมอลำยิ่งใหญ่ระดับตำนานด้วยอย่างระเบียบวาทศิลป์และก็หมอลำศิลปินผู้ไทยก็จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยพร้อมกับปลายกนกพรและก็ศิลปินอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับเราเจอกันตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมเซดิมวันบรรทัดทองนะครับกับลูกทุ่งสแควร
1: ์สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันครับอย่างที่บอกแล้วก็เจอกันแน่นอนนะครับกับเรื่องราวของฝนที่แบบว่ามากวนใจทุกวันเลยนะครับบางทีอาจจะเกิดปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันครับวันนี้ลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะครับเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งเพราะมีน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกได้เลยว่าใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงอย่างแน่นอนนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปกับสบู่ไมด้าหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบหาซื้อกันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ถ้าจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าคลาสสิกแทร็กนี่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงที่มากี่ครั้งมากี่รอบก็ต้องบอกว่าม่วนสุดๆนะครับพี่นางสิริพรลำไพพงศ์ครับเพลงนี้เพลงฮิตที่คิดถึงก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงนะครับเป็นแทร็กที่แบบต้องเรียกว่าขึ้นหิ้งไปแล้วสำหรับหนึ่งงานนี้ในงานในช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงกับโบรักสีดำพี่นางสิริพรอำไพพงศ์ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้มีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด diversity of life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสอชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ในงานล่าสุดจากหนุ่มมีซอครับมาจะเรียกว่ามันมามีแนวในลักษณะใดที่คล้ายๆบอกว่าดนตรีแนว R&B เล็กๆนะครับแต่ว่ามีความเป็นสไตล์ของหนุ่มมีซออยู่กับงานที่ชื่อว่าคะลัมบอนะครับหยิบเพลงนี้มาแนะนำกันครับงานล่าสุดเลยกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: โค้งสุดท้ายแล้วก็โค้งสุดท้ายเดือนสุดท้ายแล้วกับคนที่อยากจะลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันแล้วก็ลุ้นกันได้ง่ายๆกับยาจุดกันยุงคราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมครับกับห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับรวมสนุกก็ลุ้นง่ายๆเลยครับเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า60ปีครับฝากล่องตัดมาได้เลยครับแบบไหนสีไหนได้หมดเลยนะครับด้านหลังก็เขียนหรือพิมพ์ครับชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ครับหมดเขตส่งสิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีอยู่ก็รีบทยอยเขียนทยอยพิมพ์เราก็ส่งมาได้เลยนะครับโชคทองปีนี้อาจเป็นของคุณก็ได้ครับแล้วก็ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับโชคทองปีนี้อาจเป็นของคุณครับกับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

รวมทุกบางเลยแหละที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราครับบางโพบางซ่อนบางนาบางอะไรกับบางกระดี่บางมีบางซื่อหรือมีบางซื่อด้วยสาวใบเฟิร์นสุริยาครับสนุกกันกับสาวบางโพ2026ครับช่วงนี้มาสนุกกับหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งงานปิดท้ายให้มันม่วนๆสนุกในช่วงนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับช่วงนี้ผมส่งท้ายด้วยมือสั่นมันม่วนครับเต่าภูสินตอนชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันใน Facebook Live นะครับใคร on Facebook อยู่เดี๋ยวเจอกัน Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย9

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องมีบีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
6: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรวธิดาภูคำนวณรายงาน
5: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์อย่างไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นผลชัยยุทธ์รายงานครับ
8: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

สิบเพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดองในช่วงที่2นะครับกับวันจันทร์เริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่กันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนนะครับแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังในทุกช่องทางเลยนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับอย่าลืมด้วยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทุกระบบเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแค่เซิร์ชในช่องแอปพลิเคชันของคุณแล้วก็ค้นหาเลยนะครับคำว่าช้างไทยออนไลน์นะครับก็เซิร์ชหากันได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีย้ำอีกทีนึงแล้วก็ดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ฟังเพลงกันได้ทุกที่ทุกเวลานะครับช้างไทยออนไลน์นี่ไม่คุ้มฟังกันอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยทีเดียวแทบจะทุกทวีปเลยดีกว่านะครับทั่วโลกก็ต่อติดกันได้ง่ายๆแบบนี้คิดถึงเพลงลูกทุ่งก็ดาวน์โหลดกันได้ช้างไทยออนไลน์หรือแม้แต่หลายๆคนที่อยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเวลาเดินทางกลับบ้านเวลาที่นั่งอยู่บนรถนานๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาฟังเพลงกันได้คลายเบื่อกันได้นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับเพลงแรกการตองทุ่งเงินกับสารสารสินน้ำตาบ่แม่นคำตอบครับพี่ตายอรทัยนะครับน้ำตาหยดยังกดไลค์เนกฤพลครับบอกกล้าไลค์ไลค์บอกกล้าแอดนะครับแล้วก็มี F Hero กับ The Kitty สิทธิ์ถิ่มกันแล้วบอสนะครับช่วงที่2ครับทักทายผู้ฟังในทุกช่องทางด้วยนะครับสายหลังมาวันนี้ก็คึกคักครับทักทายพี่เล็กนะครับทักทายพี่ถันทักทายคุณแม่รัตดานะครับทักทายพี่หงาที่ยมราชพี่แสงเพชรพิจิตรแล้วก็คุณวิชางที่นางลิ้นจี่ด้วยนะครับเพลงไหนอยากเพิ่มเติมครับจัดมาได้เลย2ช่องทาง02 280 7127 SMS 468 9990

0: ก็คล้ายๆกับว่าเป็นได้ทุกอย่างครับแต่เป็นไม่ได้อย่างเดียวคือเป็นแฟนแต่ว่าเป็นคนพาไปส่งได้เป็นเพื่อนไปกินข้าวได้เป็นเพื่อนเวลาเหงาเป็นเพื่อนเวลาที่แบบว่าอยากจะคุยได้แต่ว่าเป็นแฟนไม่ได้สักทีหนึ่งครับไอแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับคนในใจแม่นไอบอก่อนหน้านั้นมีลำเลินวงสกอนครับแฟนบอกว่าบอใน cover version ครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเส้นผมครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดนะครับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับที่กล้าท้าให้ลองเลยด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสานสารพลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อ Treatment เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆเลยโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะครับพร้อมฟื้นผมบำรุงพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำกันเลยกับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโก2 สีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: หนึ่งงานที่พี่เล็กทำครับเพลงนี้ก็มานะครับก๊อฟจักรพันธ์ครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าใจสารภาพนะครับเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมอีกก็ยังคงได้เหมือนเช่นเคยนะครับ2ช่องทางเหมือนเช่นเคยเลย022807127แล้วก็ SMS 4689990ด้วยนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้ศุกร์นี้แล้วกับพี่แท็กซี่ครับย้ำเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับศุกร์ที่11กันยายนนี้แท็กซี่สโมสรกลับมาอีกครั้งนึงเรามีนัดกันนะครับในเวลา 11:00 นที่ตลาด101 Marketเอกชัย101นะครับพบกับทีมดีเจสุด5จาก90ลูกทุ่งรักไทยศิลปินสุดฮอตอย่างแมนมณีวันครับที่จะมอบความสนุกกับครั้งนี้ความสนุกเกินร้อยแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นนะครับแค่ติดสติ๊กเกอร์อาชินเนี่ยก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่แท็กซี่ปันสุขนะครับคันที่2มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทนะครับปลายปีนี้ได้ลุ้นได้แจกกันแน่นอนเพราะฉะนั้นมาบ่อยก็ยิ่งกับเท่ากับว่ามีสิทธิ์มากขึ้นนะครับมาอิ่มอร่อยมื้อเที่ยงกันนะครับร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วก็มาลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลด้วยพร้อมของรางวัลเล่นเกมแจกอีกเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่สุกนี้ห้ามพลาดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมาลงทะเบียนหน้างานแล้วก็อย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองมาลงทะเบียนหน้างานด้วยนะครับเจอกัน11โมงเป็นต้นไปในวันศุกร์นี้ที่ตลาด101 Market เอกชัย101กับแท็กซี่สโมสรนะครับขอขอบคุณคุณพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าหานฟ้าและปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
11: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
15: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
15: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
1: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานล่าสุดจากแป้มร่ำศิวนารีกับงานในชื่อว่าณเมตตาหยิบเพลงนี้มาแนะนำกันนะครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุลา
0: ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกครับเวลาที่ไปทำด้านนอกกิจกรรมด้านนอกหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วแบบโดนแมลงกัดต่อยนี่ก็บางทีเกิดอาการคันกวนใจนะครับวันนี้แนะนำกับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุลาครับมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับจะพกติดตัวไว้ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาเดินทางก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ดีเลยครับนอกจากนั้นแล้วกับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบริเวณที่ปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยจะเดินเยอะจะเมื่อยจากการทำงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆใช้ขวดเดียวครับใช้ได้หลากหลายเลยตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายตาม 7-Eleven ครับหรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๋ยเซียน
2: ยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๋ยเซียนผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกของคนไทยมั่นใจปลอดภัยไร้เชื้อโรคปนเปื้อนผลิตจากสมุนไพรด้วยมาตรฐาน GMP PICS ที่คนทั่วโลกยอมรับซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาดมที่สูงที่สุดของโลกผู้บริโภคในตลาดชั้นนำทั่วโลกจึงมั่นใจยาดมและพิมพ์เสนน้ำตราโป๋ยเซียนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปและอเมริการวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกซื้อยาดมหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นนอกจากจะต้องดูที่มีอย.แล้วเพื่อให้เราได้รับความปลอดภัยสูงสุดต้องดูที่มีมาตรฐาน GMP PICS ด้วยยาดมตราโป๋ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๋ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: สดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย. 15

หนึ่งงานที่พี่สายน้ำถามหาก็มานะครับจัดมาให้ฟังเรียบร้อยช่วงนี้เพลงเศร้าก็เยอะเลย ICU นะครับคู่แฝด OA เพราะฉะนั้นก็ ICU แล้วต้องพบแพทย์แน่นอนนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ดีกว่าพี่เสด็จความต้องการทางแพทย์สูงบ่าย 2:55 ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะหลังบ่าย 3 90 ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับผนึกกำลังรับมือระดับแม่น้ำในแม่น้ำสายอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรนะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดโดยรัฐบาลนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวลน้ำปากมหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับ
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษา
3: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

หวานๆกันครับในชั่วโมงที่3ครับผ่านบ่าย3โมงมาได้23นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับช่วงเวลาของน้องนะครับในชั่วโมงที่3แล้วแล้วก็เริ่มต้นกันในวันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายและนี่เข้าสู่ในชั่วโมงที่3แล้วนะครับแต่ว่าเพลงเพราะเนี่ยยังคงมีอีกหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังคงช่วยกันเลือกได้ด้วยโดยเฉพาะในชั่วโมงนี้มี90 Super Request ด้วยนะครับเพลงไหนที่อยากจะฟังแบบด่วนๆตอนนี้ก็ได้เวลาจอง90 Super Request กันแล้วนะครับ022807127แล้วก็ SMS ด้วย4689990นะครับส่วนในชั่วโมงนี้ก็เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% อีกเหมือนเช่นเคยนะครับไมค์พิรมพรกับ Status บอกเคยเปลี่ยนนะครับไผ่พงศธรให้นานกว่าที่เคยตรีชนรงค์กับคนที่ฟ้าพามาส่งครับมีนัทสุรศักดิ์เมื่อสักครู่นี้เจ้าคือความภูมิใจนะครับใครอยู่ด้วยกันวันนี้รายงานตัวกันหน่อยดีกว่าบ่ายกว่าๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกเป็นวันที่อาจจะไม่ได้มีแสงแดดที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมาหรือเปล่าที่มีฝนทักทายลงมาทักทายหนักด้วยนะไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรกันขนาดนั้นนะถึงฝนเทมันหนักแบบ2วันติดกันแล้วในช่วงเย็นๆนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ใครที่ต้องขับรถขับราในช่วงฝนตกก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเพิ่ม90 Super Request ตอนนี้ยังจองทันอยู่ครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมรีบจองได้เลยนะ90 Super Request กับ Request ด่วนครับ

0: ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนครับส่งความคิดถึงผ่านกันและกันได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางไหนก็ตามครับจะไลน์จะ TikTok จะวิดีโอคอลไม่หายังไงก็ส่งความคิดถึงไม่ได้ครับถ้าใครคิดถึงเพลงลูกทุ่งอย่าลืมด้วย90ลูกทุ่งรักไทยนะครับต่อติดกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยผ่านทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยครับผ่านไป2เพลงกับความคิดถึงเลยครับดุจเชียงรำกับลมหนาวแห่งความคิดฮอดนะครับคิวสราวุธก่อนหน้านั้นและฟิชวิ่งกับเจี๊ยบนิสากับคิดฮอดรู้ไหม
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่มีไขมันสัตว์เจือปนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันจากธรรมชาติแท้ 100% ด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพรสบู่สมุนไพรอิงออนเนี่ยมีให้เลือกหลายสูตรด้วยกันผิวเนียนเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองมันช่างแท้ผิววิ้งครับก็เหมาะกับสูตรมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไฟสูตรไฟกันผิวเด้งนะครับเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับสูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ครับก็ผิวกระจ่างใสด้วยมะขามแท้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากธรรมชาติผสานด้วยทองพันช่างที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรียนะครับช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: หนึ่งงานที่อยู่ในอันดับที่4ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรียกว่าทิปแคปกับงานใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับที่4เลยครับเป็นงานที่ชื่อว่าลูกทุ่งโบราณนะครับหนุ่มเรียวทิปนี้ก็เพิ่งมาลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มาร่วมเขาเรียกว่าเป็นเบิร์ธเดย์ในเดือนเดียวกับพี่ช้างนะครับก็เรียกว่าบนเวทีนี้บรรยากาศวันนั้นอบอุ่นมากๆอย่าไปย้อนดูบรรยากาศอีกทีนึงก็ไปดูกันได้ผ่านทาง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปย้ำอีกทีนึงเราเจอกัน4ตุลาคมนี้นะครับเซเดียมวันบรรทัดทองครับแต่นี่คือ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งสาวน่ารักขยันเสียงดีกิมกลอยกระมิโกถอยรถป้ายแดงคันแรกในชีวิตตั้งชื่อพี่มังกรตั้งใจมอบให้พ่อแม่เป็นของขวัญวันเกิดปลื้มใจบอกทำได้แล้วแต่กว่าจะได้รถคันนี้ก็ใช้รถคันเก่าของคุณพ่อที่ต้องเสียเงินซ่อมตลอดตอนนี้ซื้อรถใหม่ให้ครอบครัวได้นั่งสบายสิ่งที่เคยฝันตอนนี้เป็นจริงแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: พื้นสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
9: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: 90 90 Super Request

0: ดุนๆเงินไปครับ90 super request กับงานจากก้องห้วยไร่กับใส่ว่าสิบอกทีมกันนะครับเฉยๆไปถามหาเข้ามาบอกว่าด่วนสุดๆก็ได้ฟังแบบด่วนสุดๆเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือ90 super request ประจำชั่วโมงนี้ครับ
1: 90 super request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับกับผลิตภัณฑ์ขิงเพียวในการสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมและหนังศีรษะและอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นธรรมชาติแท้ก็มาดูแลกันด้วยสมุนไพรไทยนะครับขิงเพียวมาทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดเลยนะครับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้ครับแชมพูนี้ก็ขวดใหญ่เลย159ซื้อ1แถม1ตามติดมาด้วยครีมนวดนะครับก็ราคาพิเศษ159ซื้อ1แถม1เช่นเดียวกันนะครับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีสั่งก็ได้ครับ0923524648หรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้นะครับแอดช้างไทยช้อปปิ้งครับ

ฟังเป็นนี้ลาก็อย่างที่บอกครับเหมือนเป็นการให้กำลังใจตัวเองครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามครับใจเย็นๆนั่งคิดแป๊บหนึ่งให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งแล้วก็ยิ้มสู้กับมันซะปัญหาต่างๆก็น่าจะเบาบางลงได้นะครับทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ๆแล้วก็มีพลังในการสู้กับสิ่งต่างๆต่อไปก็แล้วกันเบียร์พร้อมมงกับหนึ่งงานที่ชื่อว่ายังยิ้มง่ายนะครับท้ายๆชั่วโมงแล้วในการดูแลคนที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับพิษทั่วไทยดังไกลทั่วโลกวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายหลังใหม่ด้วยที่ส่งข้อความส่งชื่อเพลงแล้วก็รวมถึงทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับผมส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันก็ต้องลากันไปด้วยแบบว่าเพลงความหมายดีๆหน่อยก็แล้วกันเนาะหมายไทยใจตะวันครับกับเจ้าทำให้อ้ายมีวาเลนไทน์ทุกวันพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเจอกันที่นี่เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามมาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายสิงห์ศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมกับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ดวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวร นะครับจากเดิมเรียกเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภาพรช่างกลครับ
4: นายภูมิพัฒน์ลีลาสำนักไคบูเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6บาท80สตางค์ต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนภาพรช่างกลแรงงานค่ะ
5: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นหน้า
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา17นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: แท็กซี่สโมสร รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

0: สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับที่ฟังดีเจชัดๆอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือเวลาของชัดๆชนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทยเวลา 4:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับและวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันแรกของสัปดาห์ที่หลายๆคนทำงานกันด้วยแต่ช่วงเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังเลิกงานใช่ไหมครับต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่วงเย็นๆอากาศดีๆนะฮะเพลงเพลาะๆฟังกันนะฮะยังมีความสุขด้วยวันนี้แหละผมว่าหลายๆคนเครียดมาหนักพอสมควรเลยนะฮะวันนี้เราจะมารีแลกซ์กันนะครับเดี๋ยวรอช่วง6โมงเย็นด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากติดสายหน้าใหม่เนาะนะครับแล้วใครที่อยากจะขอเพลงไหนเนี่ยคุณผู้ฟังครับมาเลย DJ ทัศน์รออยู่แล้วครับ4689990อันนี้ทางด้าน SMS นะครับแล้วก็หลังไมค์ฮะ02-280-7127ครับก็มีน้องบุ๋มบิ๋มรอรับสายอยู่ทางหลังไมค์นะครับถ้าใครอยากขอเพลงไหนก็โทรหาน้องบุ๋มบิ๋มได้เลยแต่ว่าอย่าขอเลขกับเขานะเพราะเขาไม่เคยถูกเลย
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: เรื่องดวงเรื่องเลขเนี่ยคุณผู้ฟังนะฮะเสียงพอได้ลุ้นแต่ว่าเรื่องการขอเพลงนะคุณผู้ฟังไม่ต้องเสี่ยงเลยเพราะว่าจะจัดให้ทุกเพลงเลยนะครับที่คุณขอมานะจ๊ะจากตายอรชัยครับเจ้าชายของชีวิตครับสวัสดีทางเจ้สำเร็จวงเวียนใหญ่ด้วย4689990ครับมาแล้วโดนครับน้องรักขอบคุณสาวอวยพรด้วยครับมาให้กำลังใจแล้วแม่น้องฟ้า101ครับขอบคุณแม่น้องฟ้าด้วยขอบคุณน้องมีนามานีมีโนด้วยนะฮะแล้วก็พ่อใหญ่ปุ้ยพงเพชรด้วยครับส่งกันเข้ามาเด้อ

0: ดหายใจนะครับเพื่อจะไม่ให้คิดถึงเขาลองหยุดหายใจสิครับลองสิฮะลองนะฮะพูดถึงเวลาการหยุดหายใจนะคุณผู้ฟังครับก็จะมีแรงอธิษฐานนี่เขาบอกว่าถ้าข้ามสะพานพระรามเก้าเนี่ยนะฮะให้ลองอธิษฐานแล้วก็กั้นหายใจจากช่วงขึ้นสะพานถึงลงสะพานนะฮะห้ามหายใจเลยนะหยุดหายใจแล้วก็อธิษฐานในใจนะครับสิ่งนั้นจะได้ผลเราน่าจะได้สมอลเลกก่อนหรือเปล่าขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆคนด้วยทางหลังไมค์เนี่ยมีทางพี่ฐานสาธุประดิษฐ์ด้วยนะครับขอบใจเด้อนะฮะของสารด้วยแล้วก็ทางสาวบุญบางแคครับมาแล้วนะขอเบียร์พร้อมพงด้วยนะจ๊ะได้เลยครับคนบางแคแค่บางคนหรือเปล่าพี่นุ่มมหาชัยครับบอกว่าริมฝั่งหนองหันของไอ้มนแขนด้วยขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวทยอยจัดให้นะแต่คุณผู้ฟังครับช่วงนี้จากธนาคารออมสินครับไปออมเงินกับออมสินงั้น
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันเนี่ยนะฮะแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยคุณผู้ฟังครับรายได้ที่หามาก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางเลยนะฮะจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือแต่ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยครับช่วยรวมหนี้ไว้ในที่เดียวนะครับแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระครับดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้เนี่ยอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะครับหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดครับอยากรวมหนี้มาออมสินนะคุณผู้ฟังที่นี่มีทางออกครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th สมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ผมมอบเพลงนี้ให้กับคนที่มีความรักในช่วงนี้ด้วยและกำลังสร้างฝันให้เราสองคนมีความสุขไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตเลยนั่นคือคนที่รอคอยครับเป็นเวอร์ชันของเอิร์นและบิวเดอะสตาร์ครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หลินกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-serviceที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
4: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
7: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
6: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
7: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: เบอร์เดย์ครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยหัวใจพระเอกครับ

0: บิร์ธเดย์จ้าแม่ยกจ้าหัวใจพระเอกเนี่ยแม่ยกเนี่ยข้อมาได้นะจ้าเพลงนี้จะได้ขึ้นชาร์ตจ้าแม่พูดแล้วนึกถึงน้องเปาเลยนะครับนี่คือเบิร์ธเดย์ครับหัวใจพระเอกนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
0: อพี่วิทย์บ้านดุงนะขอเพลงของน้องเบียร์ด้วยนะแห้งส่อนขวัญอ๋อเพลงนี้นะครับสาวบุญก็ขอมาด้วยนะครับรวมไปถึงเบาทูนนะครับทักทายมาแล้วนะครับสวัสดีดีเจชัดๆนะครับเบาทูนกับเบาเคยขอเพลงเนาะเจ้าเนาะขอได้นะครับแฟนๆจ๋านะครับผมให้คนละหนึ่งเพลงเลยนะครับตามคำขอของท่านที่อยากขอเพลงฮิตเพลงดังเข้ามาเดี๋ยวจะจัดให้นะครับผมช่วงนี้มาดูแลผิวหน้ากันบ้างดีกว่าครับผู้ฟังฮะการดูแลผิวหน้าตัวเองเริ่มต้นง่ายๆเลยนะฮะด้วยการใส่ใจก่อนเลยนะฮะเพราะว่าการที่เราไปถูกฝนถูกสิ่งสกปรกมาทั้งวันออกไปนอกบ้านโอ้โหเจอมลพิษอะไรต่างๆนะครับหน้าเราก็หมองบ้างคล้ำบ้างนะครับเดี๋ยวเป็นสิวอีกต่างหากถ้าเป็นสิวในคุณผู้ฟังครับเป็นแล้วเนี่ยแผลเป็นหายยากไหมหายยากเพราะฉะนั้นอย่างที่จะชัดบอกไปนะฮะสบู่ผิวใสวิตซีเนี่ยช่วยได้นะครับอย่างที่หลายๆคนได้เห็นกันว่าน่าจะทำไมตอนนั้นทำไมเกลี้ยงจังเลยก็ใช้สบู่ผิวใสวิตซีครับตัวเนี้ยช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวต่างๆนะฮะให้หายจากไปเร็วมากที่สุดเลยนะครับนี่คือสบู่ผิวใสวิตซีนะครับก็ละ59 บาทและตามด้วยสเต็ปที่2นะคุณผู้ฟังดีเซรั่มผิวใสวิตซีครับเนี่ยเข้มข้นผสมคอลลาเจนเลยลดความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนเลยกระจ่างใสและที่สำคัญรูขุมขนเล็กลงและหน้าเราดูเด็กขึ้น2 ละ 49 บาทเท่านั้นเองครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขานะและก็ CJ Mall ด้วยคุณผู้ฟังเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำนะครับเขียนที่มุมซองด้านบนขวาเนี่ยมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสให้ซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะฮะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10 ปีซ้อนครับ

0: นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์พจนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์พจนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
8: สายด่วนอย.155690ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ุดก็ยังคิดถึงนะครับคนดีอย่างเธอที่เป็นเซเว่นไม่มีให้ซื้อนะจ๊ะเนี่ยคนอย่างชัดๆนี่ก็ไม่มีให้ซื้อเหมือนกันเพราะไม่มีใครเหมือนแล้วไม่อยากเหมือนใครด้วยนะครับเอ้าขอบคุณมากๆครับทางด้าน SMS เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะคุณผู้ฟังก็มีเพลงเพราะๆมาฝากด้วยรวมไปถึงใครที่อยากขอเพลงฮิตเพลงดังอยากให้ชัดๆได้เปิดเนี่ยก็SMS 4689990แล้วก็หลังไมค์โทรหาน้องบุ๋มนะครับ

0: ว่ารถ
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
1: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3วงเงิน 3,780,000 ล้านบาท 7-9 กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันหวั่นเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำยีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว14กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียกเก็บ6บาท80สตางค์ต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตเตสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลนันทัยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ท่าขี้เหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าวไม่เสี่ยงเกิดสึนามิ
3: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.นะครับอภินันท์ อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

ครับดอกอ้อทุ่งทองครับผมแทงข้างหลังด้วยจากหญิงลีศรีจุมพลครับในใจอยากได้ซองนี่ครับแอนปรดีแล้วก็ไอเคียนน้องทิมเนาะจากกันทองทุ่งเงินครับแหนมอบให้สาวๆทุกคนเลยนะครับที่อกหักในช่วงนี้นะครับอกหักเรื่องเล็กนะครับต่อไปนะขอบคุณทุกคนแท็กซี่ครับล้อหมุนแล้วครับผมวิ่งรถอยู่แถวศิริราชครับแหมนะฮะเอ้าใครที่กำลังทำงานในช่วงนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผม90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์หรือใครที่ฟังทางวิทยุนะครับสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าฟังอยู่ที่ไหนก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะฮะทาง SMS 4689990ตรงนั้นชัดเจนดีหรือเปล่าตรงนี้เสียงชัดใสเลยนะฮะขอบคุณมากๆคุณบอลแท็กซี่นะครับผมพูดถึงเรื่องราวของแท็กซี่ดีกว่าพี่ๆแท็กซี่ครับวันศุกร์ที่11คือศุกร์นี้เจอกันที่ตลาด101 Market นะพี่ๆแท็กซี่มารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลนะฮะ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลอีก 1,000 บาทอีกหลายรางวัลแล้วก็ของแจกจากไอชินมามอบให้ด้วยพี่ๆแท็กซี่ครับอย่าลืมนะครับนำใบเสร็จมาด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะเจอกันนะตลาด101 Market เอกชัย101นะครับ 11:00 น.นะจ๊ะบอกว่าพี่ดีเจจ๋าพี่ดีเจช่วงนี้เปิดเพลงม้วนมวนสาวติ๋มม้วนมวนคืออะไรฮะม้วนมวนเอาดีเจคลื่นใจครับและเป็นดีเจคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยด้วยรักไทยรักเธอนะ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: แต่คิดที่คิดถึงครับมลตจวจากแดงจิตกรครับตจวย่อมาจากแล้วแต่นะครับจริงๆก็คือต่างจังหวัดนั่นเองนะครับเนาะขอบคุณคุณแมวเหมียวบางแกด้วยนะครับเมียวเปิดเพลงถูกใจอ๋อนะครับบอดี้จับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรจากพี่วิชานด้วยนะครับขอบคุณพี่วิชานด้วยนะครับเดี๋ยวแฟนๆไปเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองนะครับ11โมงเป็นต้นไปใครล่ะคุณผู้ฟังครับที่จะรวยทองช่วงนี้ต้องมาลูกทุ่งสแควร์เลยเพราะว่าเขาแจกทองกันทุกชั่วโมงเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับในช่วงเป็นฮิตที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังฮะต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยากลมเม็ดตราใบห่อครับมนรักตจวแดงจิตกรจ้ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังนั่งจัดรายการอยู่เนี่ยคือแสบร้อนบริเวณหน้าอกมากนะครับจะพ้นไหมเนาะปีนี้เอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังครับนี่คืออาการของโรคกรดไหลย้อนนั่นเองซึ่งไม่อยากให้ใครเป็นนะครับเพราะมันเป็นแล้วมันทรมานมากๆกินก็ไม่ได้นะเวลากินเนี่ยคุณระวังมันไม่ลงไปมันแน่นบริเวณหน้าอกเนี่ยนะฮะบางทีก็จะอาเจียนเข้ามาบ้างนะฮะสาเหตุหลักๆของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอย่างเช่นกินอาหารมื้อดึกกินแล้วก็นอนทันทีมีความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดนะครับถ้าคุณระวังเนี่ยคิดที่จะอยากห่างไกลจากโรคเหล่านี้นะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเราเองเลยนะฮะหนึ่งเลยคือเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์นะครับอย่างชาหมักคอมบูชาบิเทเกนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับช่วยในการย่อยอาหารและก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นด้วยฉันจะอยากจะบอกว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยดื่มคู่กับอาหารเย็นนี้ได้เลยหรือทุกๆเย็นได้หรือทุกๆมื้อได้ยิ่งดีครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะหาซื้อได้ที่7-Elevenครับรวมไปถึงร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกนครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบิเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกน
0: ล่าสุดเพลงนี้ขึ้นชาร์ตอยู่ที่อันดับที่6ละจ้าชอบจังเลยเพลงนี้นูมิเตอร์ครับแล้วก็เล็กเรนด้วยบาปบุญครับ

0: ับบุญครับพี่หนุ่มมิเตอร์และเล็กซ์เลนครับผมชอบเพลงนี้นะนะครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้เศร้านะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ฟังเนี่ยฟังสบายแล้วก็มีข้อคิดข้างในด้วยนะครับเนาะตรงกับชัดๆเลยเอาดีๆนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับดื่มเครื่องดื่มส้มกะหรี่ต้องคุยจับดีกว่าอย่าลืมนะครับดื่มเครื่องดื่มโซกะลีต้องคุยจับหรือเครื่องดื่มโอทีชูกำลังเนี่ยนะฮะรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับคุณผู้ฟังเก็บไว้ให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทไปแลกรับเครื่องดื่มโซกะลีต้องคุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุณผู้ฟังนะจัดไปเลยนะครับของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้ดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับแตกต่างจากสมเครื่องดื่มสมทั่วไปอย่างไรครับเพราะฉะนั้นหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ร้านค้าทั่วประเทศดีกว่านะครับอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะจัดไปซื้อก่อนนะ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นอ่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
10: ้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
11: บัวผันทั้งสอง
12: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
13: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
14: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: รู้สึกง่ายนะครับหรือหูสึกง่ายนะครับจากน้ำแข็งทิพวรรณครับรักไทยภูมิใจเสนอนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงของน้ำแข็งนะฮะก็ขอมาได้ทุกช่วงดีเจโดยเฉพาะเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันที่3-8นี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้านะฮะในเรื่องของพายุมาด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะที่จะโดนก็คือทางตอนออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนั่นเองนะครับระมัดระวังด้วยในเรื่องของฟ้าฝนหรือมีฟ้าผ่าหรือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็นะครับร้อยละ50ของพื้นที่ด้วยนะครับเนาะอ่ะจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลเรื่องรถดูแลเรื่องการขับการขับรถนะฮะไปไหนมาไหนก็นะวางแผนไว้ให้ดีๆเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการวางแผนเรื่องสุขภาพก็เช่นกันนะใครที่เคยกินมะลุมบ้างครับมะลุมไม่ใช่มะลุมเรานะฮะมะลุมคือเขาเรียกว่าเป็นผลนะครับของต้นมะลุมที่เป็นยาวๆนั่นแหละคุณผู้ฟังครับรู้ไหมว่าคุณค่าทางโภชนาการเด่นดีมากๆเลยนะฮะช่วยลดระดับน้ำตาลด้วยและลดไขมันในเลือดด้วยนะครับรวมถึงต้านการอักเสบด้วยมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยป้องกันหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยมีแคลเซียมด้วยนะคุณผู้ฟังครับช่วยบำรุงกระดูกและให้ฟันแข็งแรงครับมีใยอาหารที่ระบบขับถ่ายเนี่ยนะฮะและก็แก้ท้องผูกได้ดีเลยเป็นอย่างดีเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับและที่สำคัญสรรพคุณของยาเนี่ยนะครับของมะลุมลดความดันและไขมันด้วยโอ้โหชัดๆก่อนเลยนะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับคิดถึงมะลุมที่แม่ชอบแกงจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้แน่นอนแหละไปดีกว่าลังสิตซื้อมะลุมให้แม่กินดีกว่าส่วนใครที่อยากมะลุมหลังใหม่นะฮะไปลุมเลยฮะคิดถึงเพลงไหนก็ไปลุมหาน้องบุ๋มได้เลยฮะ022807127ครับทางพี่สายน้ำไม่เลยกลับมาแล้วนะฮะบอกว่าอยากฟังเพลงอยากเห็นหน้าจังเลยผมจัดให้เลยนะครับหนูเด้งคลอง2นะเนี่ย

0: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
1: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด็ดๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตฟิตฟิตฟิต
6: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนี
0: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
0: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
10: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็
11: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: งึดจักเม็ดครับตักกะแตนส้นละดาเป็นเรื่องภาษาโคราชเนาะส้นละดาคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะทัดก็มีนะครับปากควายใหญ่มาฝากฮักอีลีหรือฮักเลนไฮฮุนเคียนนะครับและอีกหลายๆเพลงครับไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: อนนี้ทางด้านเฟซไลฟ์ของเรานะครับแฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ครับอุ้ยเงากันเต็มเลยพากันห้องเพลงพี่น้องครับอันพลังคนก็ขอแฟนเก่าสารคามนะครับสวัสดีแอลด้วยพี่สายน้ำด้วยนะครับพี่โสวัตนี่นะฮะแล้วก็ทางคุณต้อยนะครับคอนแจนนะครับหลักกะสาวอวยพรนะฮะพี่บอลบางกลวยก็มานะพี่ดาวอย่างเงี้ยนะฮะหลายหลายคนเลยยายแอลยายแอลมาแล้วสวัสดีด้วยนะจ๊ะเอ้าคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับการส่งชิ้นส่วนเพื่อลุ้นโชคทอง1บาทเนี่ยตอนนี้ทองคำ1บาทนี้เท่าไหร่ละมีมูลค่ามากๆใครที่มีทองอยู่ในมือตอนเนี้ยคุณมีค่านะครับคุณมีค่ามากๆหนึ่งช่วงนี้เพราะว่าทองคำเนี่ยโอ้โหสำคัญที่สุดในช่วงนี้เลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ส่งด่วนนะครับหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วผมไม่อยากให้คุณผู้ฟังรอช้าเพราะว่าเวลามันผ่านไปไวมากๆวันหนึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับก็ผ่านเวลาไปไวที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แล้วอย่ารอช้านะคุณผู้ฟังเอาง่ายๆคือชิ้นส่วนหันฟ้าคือตัดฝากล่องยาจุดยุงตันหาดฟ้านะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปนฟ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับตู้ปน.4 ปนฟ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับทองคำหนัก1บาทอาจเป็นของคุณนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทเลยนะครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ทองกันนะโดยเฉพาะหานฟ้าครบเป็นปีที่15ที่แจกหนักแจกใหญ่แบบนี้นะครับไปซื้อมานะครับแล้วก็ตัดฝากล่องส่งก่อนได้ส่วนยาจุดอนุมทหารฟ้าช่วงนี้หน้าฝนจุดได้ทั้งปีเลยนะครับอ่ะรีบส่งมานะส่งมาก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับยาจุดยุงทหารฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงครับมิวมิวมิวมิวมิวอะไรเสียงอะไรมิวมิวมิวมิวผมคิดว่าเป็นเสียงยุงได้ยินประมาณนี้ไหมฮะหรือว่าหูผมเพี้ยนคิดว่าพ่อสอรักครับพี่น้องขอบคุณนะฮะสาวไอพอนที่ส่งเพลงนี้กันเข้ามาครับเดี๋ยว90ซูเปอร์รีเควสหน้าใหม่นะอีกสักครู่นะครับผม

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่คุณผู้ฟังเห็นแมนมณีวันแต่งเป็นผู้หญิงไหมครับใส่วิกนะคุณผู้ฟังครับคือเป็นฉากเฉพาะต้องแต่งตัวเป็นหญิงนะครับไปหาลูกในวันแม่ที่โรงเรียนนะครับแต่ก็เข้าใจหัวอกความเป็นพ่อนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันก็ทรมานมากๆไหนจะเขาเรียกว่าที่จากไปอีกนะครับล่าสุดเพลงนี้ขึ้นอันดับที่หนึ่งแล้วครับคุณผู้ฟังฮะสัปดาห์นี้อีกแล้วนะจ๊ะนะครับใครที่อยากเจอไอ้แมนมณีวันนะครับก็ไปเจอได้ที่งานลูกทุ่งสแควร์รวมไปถึงศุกร์นี้ที่แท็กซี่สโมสรตลาดปันวันมาร์เก็ตนะครับผมส่วนเพลงนี้นะครับขอมาได้ทุกช่วงเดจเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันสดๆนะครับคุณผู้ฟังที่งานลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับนี่คืออันดับที่หนึ่งในสัปดาห์นี้ครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ
1: ส่วนพี่แท็กซี่นะครับพี่แท็กซี่เดี๋ยวไปเจอกันตลาดวันวันมาร์เก็ตสุกนี้นะฮะและอย่าลืมนะบัตรประชาชนและบัตรเหลืองเอาไปด้วยนะจ๊ะ
2: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: พี่แท็กซี่ครับมารับสติ๊กเกอร์นะครับรับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทรถแท็กซี่คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับสิทธิ์เป็นของพี่แท็กซี่ทุกคนที่มาลงทะเบียนนะครับเป็นสมาชิกกับเราสมาชิกของเราคุณผู้ฟังครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เซ็นชื่อแค่นี้นะครับก็ได้รับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุข 500,000 กว่าบาทแล้วนะฮะแล้วก็ยังชิงเงินรางวัลอีก 10,000 บาท 1,000 บาทอีกหลายรางวัลเลยของแจกอีกมากมายประทานข้าวเที่ยงฟรีด้วยกันโอ้โหแบบเนี้ยพี่แท็กซี่ครับมีที่ไหนนอกจากแท็กซี่สโมสรที่นะฮะทาง90ลูกทุ่งรักไทยและไอชินผู้สนับสนุนใจดีของเราเนี่ยมอบให้พี่แท็กซี่เพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะที่มีอาชีพแท็กซี่ครับก็ไปลงทะเบียนกันได้วันศุกร์ที่11นี้นะครับศุกร์นี้เลยนะครับเวลา 11:00 นตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับผมและพี่แท็กซี่ครับอย่าลืมใบเสร็จนะใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอคบิกส์ครับนำใบเสร็จมาด้วยมานำมาที่งานนะไม่แน่คุณอาจจะได้แบตเตอรี่ไปนะครับหน่อยยังล่าสุดนะพี่ก็ฮิ้วแบตเตอรี่ไปนะครับนั่นคือของพรีเมียมที่ทางไอชินมอบให้ด้วยนะครับเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับทางไอชินเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ ATM แบตเตอรี่ครับนะฮะแบตเตอรี่3รุ่นเนี้ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่อย่าลืมไปหาซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ทางแฟนเพจ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับและเช่นเคยนะฮะศุกร์นี้เจอกับศิลปินสุดฮอตของเราแมนมณีวันแล้วก็ดีเจชัดๆรับประกันความมั่นความมนแน่นอนครับแท็กซี่สโมสร
2: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: เอาพี่น้องคันพี่น้องบ่มากะซี่บ่ได้ลุ้นแท็กซี่ของเราเอาไหนบอกว่าอยากมีรถแท็กซี่เป็นของตัวเองใช่ไหมครับเป็นชื่อของตัวเองค่าเช่าเท่าไหร่ไปแล้วนะครับในจะค่าแก๊สค่าก๊าซค่าเติมน้ำมันอีกหลายอย่างพี่น้องครับนี่คือทางไอชินผู้สนับสนุนใจดีของเรามอบให้พี่แท็กซี่เพราะฉะนั้นไปเจอกันนะศุกร์นี้นะพี่แท็กซี่ครับขอบคุณแม่น้ำหนึ่งด้วยนะครับทำไมไม่บอกเลขมาด้วยล่ะแม่น้ำหนึ่งจะฟังอยู่ใส่ในแม่น้ำหนึ่งนี่โอ้ยขอบคุณนะฮะขอบคุณที่แฟนเพลงขอเพลงนี้กันมาด้วยรอเด้อคนดี

0: รอเด้อคนดีนะครับรอนะจ๊ะอีก10ปีเดี๋ยวพี่จะมาแต่งนะครับไม่มีแบบนี้แล้วเนาะผู้ใดที่สาโดนปานนั้นเนาะพี่น้องโอ้ยก็ไปให้แสงหวัดใส่แล้วเขาจะเป็นเจ้าคนไหนคนแล้วเนาะเอาจังซี่ครับพี่น้องครับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ดีเจทัดขออนุญาตรับสายหน้าไมค์เลย1ช่วงนี้022807127 สายหน้าไมค์มาเลยครับ
1: เล่าข่าว90
2: แนวดนตรีต่างขั้วแต่ลงตัวด้วยความละมุนในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเปิดโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ส่งลำไยไหทองคำฟีเจอริ่งแน็กชารีครั้งแรกซิงเกิลฮัมฮอนพลิกลุกลำไยจากสายแดนซ์มันๆแน็กหนุ่มเซอร์สายหาสู่โหมดรักละมุนแบบบ้านๆรอชมเร็วๆนี้ค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควสต์
0: จากทางบึงการครับสวัสดีครับคุณมิ้น
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าเป็นจังไหนเนาะสบายดีคือเก่าบ่
14: สบายดีค่ะ
0: อากาศทั้งบึงการเป็นจังไหนแน่ฮ้อนบ่ฝนตก
14: ฮ้อนอยู่ค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว
0: บ่แม่นจิเป็นไข่ตีเห็นมื้อนี้เห็นอยากฟังเพลงพัวเพลินแล้วเจอกันแสดงว่าอยากมั่นอยากมวนแม่นบ่นี
14: ่แม่นค่ะอยากมั่นอยากมวนค่ะ
0: คือปกติพี่มิ่นสิขอเพลงแต่แบบว่าเพลงซ่าๆเนี่ยจักหน่อยเนาะ
14: ค่ะมื้อนี้มวนๆค่ะมวนๆน้ำกันค่ะ
0: เอาพัวเพลินแล้วเจอกันมอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ย
14: พิเศษหล่อๆหน้ามั้ยค่ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับแล้วพิเศษให้สามีเจ้าของบอก
14: โสดค่ะ
0: โสดอีลีตียังโสดอยู่ตีบอกมาหลายปีแล้วได้นี่อีลีบอก
14: โสดค่ะ
0: ว้าวว้าวว้าวพี่มิ้นบางบึงการโสดนะครับทุกคนเอ้าจัดให้เลยครับขอบคุณหลายๆครับ
14: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโสดแล้วหนึ่งพี่น้องครับใครอยากไปบึงการบ่อยๆติดต่อเลยนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มาเลยนะครับทุกคนนะ

0: ามีเผลอแล้วเจอกันแต่หลังจากนั้นเจอแน่
1: เจออีหยังล่ะพี่น้องเบาๆนะจ๊ะ
0: เอาสายต่อมาฮะ
2: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์พี่มีแท็กซี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่อยู่บนรถแท็กซี่ใช่ไหมเนี่ย
3: ครับมีแท็กซี่
0: ครับเอาเป็นว่าให้แท็กซี่มันขับไปก่อนเรานั่งก่อนเนาะอย่าเพิ่งขับ
3: ครับ
0: พี่มีครับวันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องอ้นเบาอุดรวอนแฟน
3: ครับ
0: ชอบน้องอ้นไหมมีโอกาสได้เจอน้องอ้นหรือยัง
3: ชอบ
0: จริงเลยพี่หมีเป็นคนจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวนะสุรินทร์ใช่ไหมโอ้ศรีสะเกษศรีสะเกษบ้านเอ็งโอ้แต่ไม่ได้บ้านพูดเอ็งไปพูดไหมไม่พูดเนาะ
3: ฮะ
0: ทางเอ็งไปนี่ไม่ได้พูดใช่ไหมภาษาบ้านพี่มันคนละอำเภอใช่ไหมครับ
3: คุยน้อย
0: คุยน้อยอ๋อเป็นคนคุยน้อยเหรอครับ
3: ไม่ค่อยได้คุย
0: โอ้ยกระไดเนาะเจ้าเนาะเอามอไปใครครับเบาดอนวอนแฟน
3: มอให้ทุกเสียงทุกสายให้ดีเจชัดชัด
0: ครับผม
3: กำลังใจและหลังใหม่ด้วยนะจ๊ะ
0: ได้ครับขอบคุณพี่มีเดอร์สวัสดีครับให้กำลังใจพี่มีแท็กซี่ด้วยนะครับพูดถึงแท็กซี่เนาะแท็กซี่ปันสุขแท็กซี่คันนี้ใครจะเป็นเจ้าของโอ้ไปขับแท็กซี่เบิ่งก่อนนะพี่น้องขอบคุณด้วยนะฮะ90 Super Request ทั้ง2 สายเลยพี่มินแล้วก็พี่มีแท็กซี่ครับ

0: ำหรับผู้ใดก็แล้วแต่ครับคิดว่าดีเจจะจัดขี้ทีเพ่งแทบบ่เปิดเพ่งเนาะดองอยู่หั่นล่ะแนะนำช่วงนี้เลยนะฮะ90 Super Request ท่านสิได้รับสายหน้าไม้แล้วก็เปิดเพ่งปับฟังปุบๆเลยอย่างคือฟังปุบๆ ขอบคุณกับ90 Super Request ด้วยขอบคุณพี่วินแล้วก็พี่มีแท็กซี่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยากไปเที่ยวกับเราไหมไปเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องครับอยุธยาและลพบุรีไปไหมจ้าถ้าไปเนี่ยนะครับเราให้ฟรีตลอดทริปเลยนะอยุธยาลพบุรีฟรีตลอดทริปเลยอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: คุณผู้ฟังครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษเลยนะฮะจากยาดมตราโปรยเซียนครับแบบว่าว้าวสุดๆเลยเราจะพาแฟนๆรายการไปเที่ยวที่อยุธยาและลพบุรีฮะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะฮะเขาบอกว่าฟรีตลอดทริปใครที่สนใจจะไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานแบบเราเนี่ยรอฟังกติกาที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและเริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีวันที่14กันยายนนี้ต้องรอติดตามอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ฟังแบรนด์โปยเซียนครับคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณด้วยแบรนด์โปยเซียนเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ.ศ.2479ครับโดยเริ่มจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชนั่นเองครับก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลโปยเซียนครับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยนะครับทำให้โปยเซียนมีกำลังใจนะครับในการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์โดยไม่หยุดยั้งโปยเซียนสัญญาว่าจะส่งมอบยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ดีที่สุดให้กับทุกคนครับติดตามกิจกรรมดีๆด้วยทางแฟนเพจ Facebook TikTok นะครับรวมไปถึง YouTube ด้วยโปยเซียน Official นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยนะฮะโปยเซียน Official TS นะครับรวมไปถึงแฟนเพจโปยเซียนนะจ๊ะทุกคน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
4: สายด่วนอย.1556
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: คนที่รักเส้นผมครับอย่าลืมนะจ๊ะการดูแลเส้นผมของเรานะฮะต้องดูแลให้เป็นอย่างดีผมมี5ขั้นตอนง่ายๆครับจากชุดแคบิลแคราตินนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณผู้ฟังให้ใช้แชมพูเพราะว่าใครที่ไปทำผมแห้งเสียจากน้ำสารเคมีผมพังไปหมดเนี่ยใช้แชมพูแคราตินครับนะอันดับแรกสระแล้วก็ล้างออกแชมพูแคราตินทรีทเมนต์ครับหมักแล้วทิ้งไว้เลยนะครับหมักแล้วทิ้งไว้เลย5-7 นาทีแล้วหลังออกต่อมาเซรั่มแคราตินครับเป็นเซรั่มหยดลงบนฝ่ามือปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ลูบไปทั่วใบหัวเราของเรานะฮะให้ทั่วเลยเงางามตลอดทั้งวันด้วยนะครับแล้วก็ Leave on Hair Keratin นั่นเป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับก่อนที่จะทำผมหนีบผมใดผมนะเพื่อให้กู้ผมนะครับไม่พังจากการทำร้ายนะครับแล้วก็ชิกกี้เฮลออยล์เคราตินนั่นเองนะครับนะฮะเป็นชิกกี้เฮลออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวนะครับให้ผมเนี่ยเงางามตลอดทั้งวันรูปบริเวณปลายผมนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายไม่ต้องล้างออกครับคุณผู้ฟังครับ5ชิ้นนี้เซตนี้550 บาทปกติเนี่ยคุณผู้ฟัง695 บาท โปรโมชั่นของช้างไทยช้อปปิ้ง550บาทแถมเสื้อสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยครับร่วมกับแคบิวอีก1ตัวด้วยแล้วก็จัดส่งฟรีอีกต่างหากคุณผู้ฟังครับฟรีด้วยเสื้อก็ฟรีด้วยนะครับแถม5ชิ้นเนี่ยนะครับ550บาทเท่านั้นครับ0923524446ครับ0923524446นะครับนี่คือชุดแคบิวเคราตินสั่งซื้อกันเลยพี่น้องครับด่วนๆเลยนะก็จัดส่งฟรีด้วยด่วนๆเลยนะฮะอ่ะไปแล้วพี่เด้อพี่น้องครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะจ๊ะ4โมงเย็นเป็นต้นไปเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับบ๊ายบายสวัสดีเด้อครับเด้อ

ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5700

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอีสานซุปเปอร์ฮิตจ๊ะจ๋าสวัสดีค่ะ
1: จูจังกูสวัสดีนะครับนะครับเจอกันวันจันทร์นะครับที่7เดือนกันยายนนะต้นเดือนเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: เอาสิฟังเพลงหยังนะฮะมาเลยนะฮะจัดทมจัดทมไปเลยนะผู้บ่าวจัดทมนะ90ลูกทุ่งรักไทย SMS นะฮะ4689990นะ
0: ส่วนหลังไมค์022807127นะครับเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันนะ
2: จุดทมจุดทมอ้อยเมียนปลา

0: อย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่11ศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะฮะกิจกรรมแท็กซี่สโมสรสนุกสนานกับแมนมณีวันรับประกันความมันแน่นอนเนา
1: ะ
0: ทั้งล่ำทั้งห้องนะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทปลายปีนี้จะได้รู้กันว่าใครจะได้รับรถคันที่2คันนี้ยิ่งมาบ่อยยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่เคยมาแล้วใครที่ยังไม่เคยก็ไปรับสิทธิ์กันไปลุ้นนะฮะเงินรางวัล 10,000 บาทนะฮะแล้วก็รางวัลย่อยๆอีก 1,000 บาทอีก10รางวัล นะครับแล้วก็มีอีกมากมายของเพียบแจกนะฮะอย่าลืมนะฮะไปเจอกันห้ามพลาดนะฮะสนุกสนานมาลุ้นโชคด้วยกันศุกร์ที่11กันยายนนี้11นาฬิกาแท็กซี่สโมสรนะฮะตลาด101 Market เอกชัย101นะครับ
1: ใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะมาเล่นเกมกับเรานะคะจะมีของรางวัลแจกแค่คุณผู้ฟังโทรมาลงทะเบียนก่อนตอนนี
0: ้ครับ
1: 022807127แค่มาตอบสโลแกนนะคะของผลิตภัณฑ์แคบิวยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินตอบให้ถูกต้
0: อง
1: ก็จะได้รับแคบิวชุดเคราตินเนี่ยนะคะเป็นขนาดทดลองมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มซิลกี้แฮร์ออยล์อย่างเงี้ยนะคะรับรองว่าคุณได้ไปฟรีๆแน่นอนขอให้ตอบสโลแกนให้ถูกแค่นั้นเอง
0: ชั่วโมงหนาก็แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้โทรมาเลยนะฮ
1: ะ
0: ลงทะเบียนไว้นะครับ
1: ใช่022807127แล้วก็วันที่25กันยายนก็คือเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันนะคะฉันธนาชัชชาที่บริษัทสวารอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับพนักงานกว่า 4,000 คนเลยทีเดียว
0: มวนกรุ๊ปเมฆกับบัวผันทั้งโสนะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไปลุ้นของรางวัลกันนะฮะสำหรับโรงงานนี้ขอบคุณดีคอเจนเครเมลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนนะครับ
1: บุกี้ฟันโอเซรั่มวิซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะ5ม้าโอสดผู้จัดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้นะคะตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะคะต้องแจ็บครีมซองยาจุกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ฮะก้องก้องสมุทรนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเดือนหน้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะไปเจอกันที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับอย่าลืมกันแล้วกันไปเจอกันเด้อนะฮะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเอฟซีของคุณนะฮะ
1: หลายคนมาก
0: ก้องก้องสมุทรนะฮะที่จบลงไปเมื่อสักครู่หนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาขอบคุณไม่ใช่นี่นะฮะอิสเบียดเข้ามา4689990นะฮะหลังไมค์ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะวิชาญนะคะบอกได้จับสลักเป็นแฟนนะคะป้าเล็กว่าไงคะหัวอกพอห่างของแมนมณีวัน
0: ครับ
1: และก็ยศงาให้กำลังใจดีเจคือเก่าน
0: ะส่งเข้ามากันแล้วกันนะ
2: แคบิวชุดเคราติน
3: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
4: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
3: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
4: แนะนำ Carebeau Leave On Hair Keratin Spray สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกัน Carebeau Leave On Hair Keratin Spray 1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Carebeau ชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้อง Carebeau เคราติน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: อ้าวอย่าลืมนะครับลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ย่านบรรทัดทอง
5: ค่ะ
4: จุฬาซอย4ตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับวงหมอลำใหญ่นะฮะ2วงนะฮะตอนนี้เริ่มเปิดวงกันแล้วเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: กำลังเขาเรียกว่าซ้อมนะฮะซ้อมวงกันนะฮะจะเริ่มเปิดฤดูกาลนะฮะตุลาเป็นต้นไปนี่ก็ทยอยทยอยเปิดไปนะครับแล้วก็เจอกับวงระเบียบวาทศิลป์นะฮะนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีคนล้ำนะครับก็มีท็อปนารากรเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรนะฮะแอนนาพิชยาน
5: ะครับใช่แล้วก็ยังมีหมอลำศิลปินผู้ไทยนะคะ
4: หมอลำศิลปินผู้ไทยนะฮะเนาะ
5: ค่ะพ่อวีวีระพงวงศิลป
4: ์พ่อวีวีระพงวงศิลป
5: ์
4: มากวงศิลป์เตยอภิสิทธิ์นะ
5: ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์แล้วก็ก้องก้องสมุทรนะคะและยังมีนะคะมีโบซูเปอร์วาเลนไทน์อีกด้วยมีปลายกนกพรเพชรคาถา
4: วุฒิมีแม่นมินิวันนะฮะอามหน่อยนะฮะโรจนันนะฮะ
5: ค่ะ
4: หรือสิเป็นหมอล่ำนะฮะเวทีจากการประกวดนะชิงช้าสวรรค์นะครับอามวุฒิพัฒนะครับ
5: แล้วก็มีเต็นนะคะเต็นพิชยาใบใบบัวพรชนกด้วย
4: แล้วก็ปลายกนกพรนะครับคนนี้นะฮะมาเจอกันที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เป็นครั้งแรกของเธอนะครับจบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวกันแล้วกันนะครับ

0: ็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กับมาติดตามครับ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่คือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่คือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็ดสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งฐานไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบทั่วโลกขณะที่นางมรตีนาลิดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ดนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: พอเตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยอุทกภัยในจังหวัดน่านวันพรุ่งนี้นะครับคุณยุวธิดาภูคำนวณมีอะไรกันครับ
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทที่ประชุมครม.อนุมัติที่ผ่านมาจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินอยู่ที่136ล้านบาทในรอบแรกนี้ธนาคารจะโอนเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดอย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนเท่านั้นยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆ 22:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่ สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่นะฮะผู้หญิงล้านลานะฮะจากหญิงลีสีจุมพลและก็สีแอนอรดีนะฮะบังเอิญมันได้อ่ะนะฮะ
1: หรือจะเป็นแพรวแสงทองนะคะผัวไผ่อยากมีแฟนเป็นโหลดาราธัญพรและกับปักลาครับนะธัญญาอาสยามนะคะ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพร
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงชั่วโมงที่2นะฮะหลายคนที่ส่งขอความอิสเบียดมาเดี๋ยวทยอยทยอยจัดให้ตามคำขอสำหรับเพลงนะฮะ2-3 มื้อที่ผ่านมารู้สึกว่าดินฟ้าอากาศนะฮะแดดจัดนี่มันร้อนยิ่งกว่าเดือนเมษาเนาะ
1: ใช่
0: แต่มันก็เวลามีฝนตกลงมามันก็คลายความร้อนไปได้บ้างนะฮะนะ
1: ค่ะแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยตอนนี้ตกทุกวันตกได้ตกดีวสันต์ตกตรงน้ำแบบว่าน้ำล้นเลยน้ำล้นเลยนะคะ
0: สิเป็น
1: มันท่วมเข่าพร้อม
0: ประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนี้แหละฮะกันยาตุลาก็เป็นเรื่องของน้ำ
1: ค่ะ
0: นะฮะพอหลังจากนั้นก็น้ำขอดแห้งนะฮะเนาะทั้งปีนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยจะ
0: วนไปวนม
1: า
0: วนลูบอยู่แถวนี้นะฮะดู
1: แล้วก็ท่วมแล้วก็ไหลหลากนะคะ
0: แต่ว่ากระหน่ำฝนก็สิเป็นแนวนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: หน้าแรงก็แห้งแรง
1: แต่ว่าถ้ามันสิ้นสุดนี่มันจะประมาณเดือนเท่าไหร่คะเดือนตุลาเข้าสู่พฤศจิกา
0: เดี๋ยวก็สิ้นแล้วครับอีกประมาณเดือน2เดือนนี่แหละออกพรรษาล่าคู่บานี่ก็ออกแล้วนะฮะเนาะก็ประมาณเมื่อเด็กครับออกพรรษาเนาะ
1: ตุลาแน่นอนแต่ว่าไม่รู้วันที่เท่าไหร
0: ่มันครบ3เดือนเลยยังต่อไปก็หน้ากฐินนะฮะก็จะเป็นฤดูหนาวเหมันนะฮะเนา
1: ะ
0: ก็จะมาฤดูที่มากที่สุดนะฮะหลายคนก็ชอบฤดูหนาวนะฮะส่วนมากนะ
1: ค่ะ
0: ฤดูร้อนเนี่ย
1: ไม่ค่อยมีคนชอบเท่าไหร่
0: บ่ค่อยมีคนมักนะ
1: แต่ว่า
0: ฤดูฝนก็มักอยู
1: ่
0: เพราะว่ามันชุ่มฉ่ำ
1: มันชุ่มฉ่ำมันเย็น
0: แล้วก็ชาวไร่ชาวนาเนาะ
1: ก็ตกให้มันพอประมาณนะคะแต่ว่าหน้าแล้งนี่ไม่ค่อยมีคนนี่เท่าไหร่นะคะผลผลิตการเกษตรเอียงกับบ่ดีนะคะหน้าแล้งนะคะ
0: ส่งเข้ามาขอความเอสเมดจากบูดซ่าท่าอิดทักทายเด้อดีเจนะฮะเนาะ
1: ค่ะส่วนพี่รัตน์กรสินบอกว่าสวัสดีพี่โจดีเจจากคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงต้นชั่วโมงที่2นี
0: ่
1: ถึกใจคักมวนสุดยอดค่ะ
0: เอวเข็ดเลยเนาะ
1: เอาพี่นวลยายสวัสดีดีเจโจดีเจจากคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวนหิ้วๆอีกแล้ว
0: ก
1: ็ได้ยินเสียง2มือกินฮอดเอาส่งเข้ามานะคะเมเยนี่ลพบุรีพร้
0: อ
1: มพบรักที่แม่กลองอันนี้มาจากลพบุรีนะคะ
0: อันนั้นหลังไมค์02280712711กันยายนแท็กซี่สโมสรพบกับแมนมณีวันนะฮะหลังจากนั้นก็ไปพบกันอีกนะฮะเดือนหน้า4ตุลานะฮะสเตเดียมวันนะฮะลูกทุ่งสแควร์

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: เอาเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะดื่มได้แล้ววันนี้นะครับเพราะว่าเขานำโสมนะฮะซึ่งเป็นโสมเกาหลีนะมาไว้ในเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับที่นำคุณค่านะของโสมเกาหลีตังกวยจับมาไว้ในเครื่องดื่มแล้วก็ทำให้ดื่มง่ายนะของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะมีในเครื่องดื่มแล้วนะครับถ้าใครดื่มวันนี้เก็บให้ครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับหรือจะเป็นเครื่องดื่มโอทีรสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทิ้ง ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอย่าลืมนะฮะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาด
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: อ้าวใครที่ชอบดมยาหม่องหรือทายาหม่องแนะนำนะคะยาหม่องตราเชอเอม
1: ครับ
2: มีสูตรดั้งเดิมมีสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นให้เลือกด้วยนะคะมีหลากหลายกลิ่นนะคะจะช่วยบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีและที่สำคัญยาหม่องเชอเอมมีส่วนประกอบของธรรมชาติกลิ่นหอมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะคะ
1: ชั่วโมงนี้นะครับซิมิการเล่นเกมนะฉะนั้นรีบนะโทรมาลงทะเบียนกันเดี๋ยวถ่ายชั่วโมงกันแล้วกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาสิมาเล่นเกมกันนะครับ
2: อ่ะ0228071271แค่มาตอบสโลแกนของแคบิลนะคะ
1: ครับ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินแค่นี้เอง
1: จำไว้แค่นี้ก็จะได้รับของนะฮะ
2: ค่ะใช่
1: เป็นเซต1นะเซตทดลอง
2: เซตทดลองมี5ชิ้น มีแชมพูทรีทเมนต์มีเซรั่มนะคะมีซิลกี้แฮร์ออยล์ด้วย5ชิ้นคุณรับไปเลยแค่ตอบสโลแกนให้ถูกแค่นั้นเอง
1: ตามที่บอกเมื่อกี้นี่เด้อเอาเสื้อเก้ากำแพงเพชรไร้งานบรรยากาศมาแล้วนะ26ตุลาคมออกพรรษา24พฤศจิกายนลอยกระทวง
2: ลอยกระทงไซเปรสไซใจน้ำเนียวสันเน
1: า
2: ะ
1: เสียเก่าเนาะ
2: ค่ะ
1: ถือบ่เนาะแล้ววันที่หนึ่งนะฮะเห็นเงียบไปเนาะนึกว่ามันถือแล้ว
2: บูซ่าบอกว่ามักหลายเพลงแม่นแม่นมวนมวนขอบคุณเด้อดีเจนะคะ
1: เดี๋ยววันที่สี่เนี่ยไปเจอกันที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เนาะ
2: ค่ะ
1: กับแมนมณีวันนะฮะส่งมา SMS 4689990

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็นอนทันทีกินอาหารเผ็ดๆกินอาหารรสจัดอย่างเงี้ยเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนนะคะซึ่งป้องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วก็นอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้ล่ะค่ะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะคะหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
3: ้เอ้าอย่าลืมนะฮะตัดฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นส่งไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ไปลุ้นทองคำแท่งกันนะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำนะฮะนะเป็นของแท้เลยทีเดียวนะครับมูลค่ารวม 179,500 บาทหมดเขตรับ30กันยายนนี้สิ้นเดือนนี้รีบส่งนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าแจกเป็นปีที่15แล้ว
2: เล่าข่าว90
4: ค่ายยักษ์จิมเอ็มแกรมมี่ขยับเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขุดค่ายน้องใหม่ไทโทนเจนไม่ใช่ย้ายศิลปินจากแกรมมี่โกมาอยู่ค่ายนี้แต่แตกลายเป็นพื้นที่ใหม่จัดแนวเพลงให้ชัดขึ้นภายใต้บ้านใหญ่ GMM Music ในคอนเซปต์ลูกเอื้อนสะเทือนหูนั่นเองค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: จินตราภูลาภแม่กะขินหอดผ้าแดงรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: เอาขอบคุณพี่ออนจรัญเหรอครับขอฟังยังกับสาวท่อผ้าไหมเนาะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็สอมิเตอร์คิดฮอดทุกคนน้ำในเด้อภาษาเนาะSMS 4689990เดี๋ยวหลังโฆษณานะครับ
0: ค่ะ
2: เราจะมาเล่นเกมกันนะ
0: ใช่แค่คุณผู้ฟังตอบสโลแกนของแคบิลนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินเท่านั้นเองนะคะ
2: ผู้ใดที่โทรเข้ามากับเปิดรับสายโทรศัพท์ไว้ด่วนนะ
0: ฮะ
2: เดี๋ยวจะได้โทรติดกันคุยกัน
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูลาภค่ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย.1
12: จากพลังของคนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งมาร่วมค้นพบ next level ของการพัฒนาชุมชนไทยในงานวันพัฒนาชุมชน CD Day 2026พบกับนิทรรศการผลการดำเนินงานและต้นแบบความสำเร็จของชุมชนทั่วประเทศพร้อมร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ช็อปสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่า300ร้านค้า9ถึง11กันยายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
13: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
2: อ้าวเปิดสายแล้วสวัสดีครับ
0: ใครเป็นผู้โชคดีสวัสดีค่ะ
14: ปอทั้ง2คิดถึงครับผม
0: โอ้โหวันนี้เป็นผู้โชคดีเหรอคะพี่หนูเตียงเซรียินดีด้วย
2: นะนั่นบทันเด็ดตอบถูกเลยนะฮะเนาะ
0: ยินดีที่เขาโทรติดนะคะมื้อนี้ว่าจังไหนพร้อมหรือยังคะที่จะตอบสโลแกนของแคบิลต้องถูกต้องนะ
2: ครับ
14: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยคืออะไรคะ
2: เรียบร้อยถูกเหรอหรือยังไงยังไม่ได้ตอบนะฮะเนาะ
14: พร้อมแล้วครับผม
2: อ๋อพร้อมแล้วอ้าวพร้อมแล้วจะรอทำไมล่ะฮะพูดเลย
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: เออ
2: ชัดถ้อยชัดคำ
0: เคราตินนะไม่ต้องไปใส่สารอีนนะต้องสารอีนะคะ
14: คร
0: ับ
2: รับไปเลยนะฮะเซตทดลองนะ5อย่าง
0: มี5ชิ้นด้วยกันเนาะมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์แล้วก็เซรั่มนะคะมีซิลกี้แฮร์ด้วยอันนี้เอาไปให้ใครเอ่ยใช้เองไหม
2: เอาไปให้สุกัญญา
14: คนที่อยู่ใจน้อย
0: ให้สุกัญญาทำไมให้สุกัญญาทำไมสุกัญญาต้องมาเล่นเอง
2: สุกัญญาเมียน้อย
0: อ
2: ๋
0: อเมียน้อย
2: เมียหลวงยายมุก
0: ตกลงให้เมียน้อยหรือเมียหลวงคะ
2: หรือให้ตาชัยตาโจ
14: ใจน้อยคร
2: ับ ให้อยู่ใจน้อยใจน้อยงั้นผิดตับเลยเป็นบอเอ้ามือดีสิฟังเพลงอย่างล่ะครับ
14: หัวอกพ่อห่างครับ
2: หัวอกพ่อห่างแม่นมานี่วันเนาะ
14: เปลี่ยนได้บ่ครับเมื่อกี้เห็นแม่นก็เปิดไปแล้ว
2: ได้ได้
14: ขอสำลันกินลาบนะครับ
2: สำลัน
14: ไม่เป็น
2: อ่ะกินลาบ
0: อ๋อ
14: คร
0: ับ
14: ผม
0: บนฟ้าอย่าขวางฟันบอก
14: ครับผม
0: โอ้คือจะไหนขึ้นมาเพ่งนี่
14: อืมมันเขาทาดีคร
0: ับ อ๋อมันเขาทา
2: เขาทาปานเมื่อเอ้าได้นะฮะ
0: โอเคเลยจ้านะฮะ
14: ให้ทุกคนเลยนะครับผม
0: จ้าโอเคขอบคุณมากๆนะคะนั่นคือผู้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากแคบิลนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลก็ได้นะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
2: ตามคำขอนะฮะสำราญบุญลาบอนฟ้าอย่าขวางกั้นต้นชั่วโมงนามีร้ายสดกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์
0: ใช่มาดีภาษาอีสานคำว่าขีโผไงเด้อ

0: และวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเชิญชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากลาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้านอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดซุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการซุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับและมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถกรรมมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมจะยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
3: ข่าวกีฬานะครับนักตบหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะเกาหลีใต้สุดมันครับ3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
5: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่นัดเปิดสนามชนะทีมชาติกาตาร์3เซตรวดมี3แต้มวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยแมชนี้ทีมไทยนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยฮอซูบงดาวตบของทีมซึ่งเกมนี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยนำก่อน2เซตแรกด้วยสกอร์25-18และ25-16แต่หลังจากนั้นเกาหลีใต้แก้เกมได้ชนะใน2เซตหลัง25-20 25-22ทำให้เสมอกัน2-2เซตต้องตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งทีมหนุ่มไทยก็ช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจบไปฝ่ายเอาชนะไป15-12คะแนนทำให้ไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดหนุ่มไทยมี5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับชนิดไทเปในวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
7: อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: แม่เสียงแซกโซโฟนนี่เป่าใส่กับลำแพทย์เนี่ยมันเข้ากันเนาะกับลำเพลินนะฮะนะบุ้ยเวสนา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไล่สดอยู่ตอนนี้นะฮะโดยโจ้จังโก้แล้วก็จานภาพรอยากมวลบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมวันอาทิตย์ที่4นะครับตุลาคมนะครับมีวงหมอลำ2วงปะทะกันบอสิเป็นระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์อุ้ยอีกเยอะแยะมากมายนะ
1: ใช่2คณะใหญ่ๆเลยนะคะเอาอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะคะส่งข้อความ SMS มาด้วย
0: 4689

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์ย้อนหลังได้4689990อ่ะกลับเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันเลยนะคะโดยเฉพาะภาษาอีสานมื้อนี้ถามกันดูฟังว่าคําว่าขี้โผใหญ่นะคะขี้โผใหญ่ก็คือคนที่มีพุงใหญ่พุงโรท้องป่องหรือว่ามีหน้าท้องที่ยื่นออกมาเขาเรียกว่าขี้โผใหญ่นะคะอ้าวส่งมา4689990นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะขี้โผใหญ่พอดีก้มดูตัวเองนิดนึงนะคะเนาะขี้โผใหญ่อ้าวส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะร่วมสนุกกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: อ้าวอย่าลืมนะฮะธนาคารออมสินนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินนะฮะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จํากัดวงเงินฝากสูงสุดระยะฝากเวลา3ปีนะครับสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31 ธันวาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณอริยานะฮะเนาะอันนี้ขอเพลงมุนแคนเข้ามาในเด้อว่าซะเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็อีกหลายข้อความเดี๋ยวค่อยมาอ่าน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ริคิมเมาฝนธนสุนทรนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ8ละค่ะ
1: อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
7: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
6: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
7: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ไลกนพรนะคะบอกคือเหล่าเนาะนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: วันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมเดือนหน้าพบกับปลายกนพรที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะอย่าลืมไปเจอกันนะครับ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: เอาขอบคุณสุกัญญานะฮะส่งขอความเอสเอ็มเอสเข้ามาเนาะขอฟังน้ำตานองฟ้องโคศก
0: เออค่ะตอบผิดเด้อนะคะบูดซ่าก็ผิดนะคะ
1: แล้วก็
0: โอเว่นดราม่า
1: โอเว่นวันนี้อารมณ์ดีเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็นวลใหญ่ถูกต้องค่ะส่วนพี่รักกระสินผิดค่ะ
1: ครับ
0: นะเอาส่งมาใหม่นะคะ
1: ตามคำขอจากเคียดตะเออาริยานะฮะจบเพลงนี้ขอสายหน้าไม้สายสุดท้ายคืนนี้นะครับ
0: มาเลยค่ะ02-280-7127นะคะ
3: ความหวังครั้งสุดท้ายพอ

0: ี่น้องกำลังฟังเกาสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปายกนกพรจ้า
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันทนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
10: ้
9: ม
10: ้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
11: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
12: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
13: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะคะดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพนะคะเซตหนึ่งจะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะได้ตั้ง5อย่าง5ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะคะลิฟออนแฮร์เคราตินแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะใช้ให้ครบชุดไปเลยนะคะชุดละ695บาทอันนี้คือราคาปกตินะคะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นและก็แถมฟรีนะคะเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วย0923524446นะคะโทรสั่งเลยค่ะ
1: 90 90 Super Request
14: เอ้าเปิดสายสายสุดท้ายคืนนี้สวัสดีครับป้าเล็กนะฮะ
13: สวัสดีค่ะ
14: ป้าเล็กศรีสวัสดิ์เนาะ
13: จ้า
15: จ้า
13: ตอนนี้ไม่ได้หลับได้นอนใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
15: ไม่ได้นอนเลย
13: อ๋อยังไม่ได้นอนเดี๋ยวส่งเสียงออกหน้าไมค์ก่อน
15: ฟังวิทยุอยู่
13: อะไรคะ
15: นั่งฟังวิทยุอยู
13: ่อ๋อนั่งฟัง
14: ช้า
13: ไม่ได้นอนฟัง
14: ช้าเหมือนวัยรุ่นเลยนะฮะเนาะ
13: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะคะ
15: ขายอ
13: ้
15: อย
13: ขายอ้อย
14: ขายอ้อยขายสถานีรถไฟแล้วนะฮะ
13: ไปขายอ้อยควันนะคะ
14: อ้อยควัน
13: นะคะส่วนมากก็จะไปซื้อ
15: ขายอ้อยคอยอ้าย
13: อีกแล้ว
14: ขายก้อย
15: ขายก้อยคอยอ้าย
14: เออขายอ้อยคอยอ้ายทำไรอ้อยเหรอถามจริง
15: ๆก้อย
14: เคยกินก้อยไหม
15: ก้อยอ้าย
13: เออ
14: ป้าเล็กเคยกินก้าเคยกินก้อยไหม
15: ไม่เคยอ
14: ่
15: ะ
14: ไม่เคยเลย
13: ต้องหัดกินนะคะต้องหัดกินนะไม่งั้นจะฟังเพลงไม่เพราะ
14: ก้อยดึกนะฮะเนาะกินก้อยดึกนะฮะ
13: ก้อยดิบ
14: ก้อยดึกเขาเรียกก้อยดึกไปกินย่ามดึก
13: ก้อยดึก
14: เออ
13: นะ
15: คือตับหวานนะจ๊ะ
14: ตับหวาน
13: นั่นแหละป้าเล็กก็ควรจะกินก้อยด้วยจะได้ฟังเพลงแล้วมันจะได้แบบอินเข้าใจไหมคะ
14: หลังจากนั้นนะฮะพยาธิเต็มท้องนะฮะเนาะ
13: ไม่สุกสิกินแบบสุก
14: ก้อยบ่ค่อยสุก
13: สุกสิต้องเอาไปให้สุกก่อนจะอร่อย
14: ก้อยดิบไง
13: เออเอาไปป้าเล็กไปกินเถอะถ้างั้นนะ
14: เอาลองสักครั้งนะป้าเล็กนะ
13: ลองนะคะอร่อยกว่าตับหวาน
14: หลังจากนั้นก็กินตับหวานแล้วก
13: ็
14: พัฒนาการไปกินซอยจุ
13: มันก็คล้ายๆกันแหละกับตับหวานแต่ว่า
14: เพี้ยขมๆอำลังเดือห้านะ
13: ป้าเล็กบอกว่าต่อไปฉันจะไม่โชว์อีกแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
14: อ
13: ้
14: าวเฉลยนะฮะ
13: อ้าวเฉลยนะขอไข่สละอีไม่เอกสละโอผอพึ่งไม่เอกสละไอไม้ลายหอหีบแล้วก็ยอผู้หญิงไม่เอกนะคะทุกคน
14: ครับ
13: ถ้าเป็นยอยักษ์จะเป็นเอ็นทางสปปลาวก็เขียนแนวนี้เด
14: ้อ
13: นะเอาช่วงนายุต่อกันดีเชฟบุ๊กพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

งานเพลงก็เพราะนะจากศิลปินสาวสวยครับเบิร์ดละบอฮักนะครับก่อนหน้านี้เพลงจากพี่มนแคนครับผู้ฟังกับเพลงริมฟังน้องหาด้วยนะฮะสามอปลายยังอายฮักนะฮะจากดอกอ้อทุ่งทองครับแล้วก็ให้บุญนำผ่านะครับจากพี่ไหมไทยครับอยู่กับดีเจบุ๊กนะฮะมาเทคแคร์คุณผู้ฟังต่อจากพี่โจพี่จ๋าครับในช่วงนะฮะต้นสัปดาห์ครับวันนี้วันจันทร์ที่7เนาะนะฮะคุณผู้ฟังเป็นกันบ้างครับเหนื่อยล้ากันไหมเอ่ยมีเพลงไหนที่ฟังแล้วหิวใจส่งมาบอกกันได้ทาง SMS 4689990แล้วก็ทางหลังไมค์นะครับ

0: ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างไงชวนไปเที่ยวสวนสัตว์ในหลายๆจังหวัดกันเนาะนะครับช่วงนี้ก็เห็นนะฮะหลายพื้นที่เงียบเหงานะครับนะฮะสวนสัตว์นะฮะเงียบเหงากันหลายพื้นที่ครับทำให้หลายคนก็เรียกว่าแอบสงสารไม่ได้เนาะนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะฮะสัตว์ก็เหงาเหงาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะครับผมนะฮะจะได้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับนะฮะสวนสัตว์หลายๆที่เนาะคุณผู้ฟังน้องๆต้องการข้าวปลาอาหารนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะแล้วก็หลายคนก็อาจจะได้เรียกว่าความบันเทิงไปด้วยพาลูกหลานไปเที่ยวกันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่หลายๆที่นะฮะนอกจากสวนสัตว์ก็มีหลายๆอย่างนะครับคุณผู้ฟังออกไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับผมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราไม่เที่ยวเลยเนี่ยเศรษฐกิจก็คงจะหนักกว่าเดิมนะครับผมนะฮะต้องมีเม็ดเงินกันบ้างอะเนาะช่วงนี้ฮะสนับสนุนโดย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอยากสุขภาพดีครับเริ่มต้นกับการดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนครับคุณผู้ฟังครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยชื่นใจแน่นอนครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
3: ฟิตฟิตฟิตแม่จะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
6: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
0: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
7: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
8: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
9: เหงือกบวม
10: แปรงฟันก็เจ็บ
9: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
0: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ็นความรู้สึกของหลายๆคนนะฮะในโลกความเป็นจริงไม่มีทางได้เจอครับแค่ฝันพอก็ดีใจแล้วนะเนาะนะครับซิงเกิลนี้ฮะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากศิลปินซุปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นั่นเองนะครับจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทาแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
4: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
4: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
4: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
4: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพแพ้ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์บีนะครับที่มีส่วนผสมเป็นสมุนไพรคัดสรรมาแล้วนะครับ12ชนิดนะครับที่ดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันนะครับคุณผู้ฟังกลิ่นหอมมิ้นท์ครับฟองนุ่มๆแบบวิปครีมด้วยนะครับลดกลิ่นปากได้ดีลมหายใจสดชื่นครับคุณผู้ฟังเพิ่มความมั่นใจให้กับหลายๆคนนะครับผมแล้วก็ลดปัญหาเหงือกอักเสบนะฮะลดอาการเสียวฟันนะครับคุณผู้ฟังเป็นยาสีฟันที่ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่คิดค้นสูตรโดยทันตแพทย์นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะคุณผู้ฟังครับหลอดละ240บาทซื้อ2หลอดจ่าย450บาทนะครับสนใจสั่งซื้อยาสีฟันสมุนไพรดร.วีครับสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8ครับ
4: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับพบกันกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับวันศุกร์ที่11กันยาฮะเรามีนัดกันนะครับไปลงทะเบียนกันได้เลยฮะที่ตลาด101 Market เอกชัย101 11นาฬิกาเป็นต้นไปครับชมฟรีคอนเสิร์ตจากพี่แมนมณีวันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนครับได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคต่างๆที่งานเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทแจกต่อเนื่องคันที่2ครับคุณผู้ฟังครับแจกจริงภายในปีนี้แน่นอนนะครับผมสนับสนุนกิจกรรมโดยอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมไอชินนะครับผมไอชินผู้สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่รองรับทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อยาวๆจนถึงตีสองนะครับมีเพลงไหนแนะนำบอกบุ๊กได้เลยนะฮะทาง SMS 4689990และหลังไมค์022807127909ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะ

คล้ายๆเหมือนเพลงนี้บ้างครับผมอาจจะคล้ายๆนะครับละครชีวิตนะฮะยิ่งกว่าละครหลังข่าวนะครับนะฮะงานจากพี่ไม้พี่ลมพรครับก่อนหน้านี้เพลงจากนึกนิรพลครับนะอาชีพอกหักครับแล้วก็สิทธิ์เทนองเฮวอกแน่นะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับอัปสราลงฟ้าจากหนุ่มมีซ้อมาต่อได้งานจากจ่าลอยเฮนรี่นะครับน้ำตามดแดงเข้าสู่วันใหม่ครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายนครับ

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: น่าจะเป็นกันหลายคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับอารมณ์มันคึกคักคักครับผมยิ่งดึกยิ่งนอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซ่ายนะฮะคนละเพลงไปแล้วนะครับงานจากจิ้งหรีดขาวองค์เทวันครับซิงเกิลใหม่นะฮะกับเพลงยิ่งดึกยิ่งเหงาฮะจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แต่ดึกๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้โอ้โหนะฮะฝนนะฮะมาทุกวันเลยนะฮะยุงก็มากับฝนด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลโปรเทคตัวเองด้วยยาจุดกันยุงตราหันฟ้า
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: ใช้แล้วครับอย่าลืมครับว่าเรานะฮะมอบโชคกันอยู่ครับคุณผู้ฟังยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแจกโชคทองทั่วไทยครับเป็นปีที่15แล้วนะครับผมกติกาง่ายๆครับเพียงแค่ตัดชิ้นส่วนนะครับกล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ฝากล่องครับส่งมาลุ้นโชคทองกันนะฮะรางวัลที่1ครับทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับอีก5รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 179,500 บาทเลยนะครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากส่งน้อยขอแค่ที่ส่งหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับผู้ฟังใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งนะครับก่อนหมดเขตยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่ใช่เป็นต้องแพงนะครับทุกวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆครับกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีนะฮะมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันนะครับผู้ฟังและคุณที่ผู้ฟังจะรู้นะครับว่าโสมเกาหลีตังคุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับและช่วงนี้ฮะคุณผู้ฟังครับใครที่ดื่มเป็นประจำอยู่แล้วอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีนะครับดื่มแล้วเก็บฝาไว้ให้ครบ3ฝานะฮะพร้อมเงิน2บาทครับไปแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังคุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีเลยครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: สำหรับงานลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปฮะพบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคุณผู้ฟังศิลปินเยอะมากและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินสาวสวยคนนี้ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์นะฮะเจ้าของเพลงวาสนาอีแล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

0: ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าวันนี้เราจะเป็นของเก่าของใครครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราโสดแล้วก็เป็นของใหม่ของใครบางคนอยู่ดี
1: นี่
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคุณผู้ฟังเนาะงานจากซันวงสะท้อนครับเก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งซิงเกิลที่อยู่ในชาร์ตด้วยนะครับสัปดาห์นี้ฮะอยู่ในชาร์ตเป็นสัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็ลงมา1อันดับจากอันดับที่8มาอยู่ในอันดับที่9กับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เล่าข่าว90
1: ม่วนมันบันเทิงแน่นอนกับสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้จัดโดยคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยนัดนี้เอาใจคอลูกทุ่งหมอลำจัดเต็มทั้งวงระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันตามด้วยนักร้องดังจากรายการชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาอามบุติพัฒน์ใบบัวพรชนกณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นหอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตาหันฟ้าหนีแล
4: ้
6: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: สมัครสมาชิกก่อนเติมครับปั๊มน้ำมัน SASCO ยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มนะครับสมัครง่ายครับเข้าไปในไลน์ค้นหา @SASCO ครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะฮะเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับช่วงนี้มีโปรครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่มขวดใหญ่1ขวดขนาด 1.5 ลิตรนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทรับนะฮะน้ำดื่มเพิ่มไปอีก1ขวดครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่มีคะแนนสะสมไว้เยอะๆนะครับคะแนน KTC Forever สามารถนำมาแลกส่วนลดได้นะคุณผู้ฟังใช้449คะแนนครับแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีนี้เลยครับคุณผู้ฟังครับที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขาทั่วไทยติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook SASCO ครับปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากว่ากลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้ามันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
6: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
5: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
1: เซตแคบิลเคราตินครับ1ชุดนะฮะประกอบด้วย5ชิ้น5ขั้นตอนนะครับมีแชมพูครับทรีทเมนต์เซรั่มลิฟออนแฮร์ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับผมทั้งหมดนี้ครับอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีให้เส้นผมแข็งแรงครับแล้วก็ปกป้องจากมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มรื่นและดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกด้วยการสระนะครับรู้ฟังแล้วก็มีทรีทเมนต์เซรั่มลิฟออนแฮร์ซิกกี้แฮร์ออยล์ครับ1ชุด5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทและก็แถมฟรีครับเสื้อยืดนะครับสวยๆมูลค่า250บาทให้ด้วย1ตัวนะครับใครอยากได้สั่งได้เลยครับผู้ฟังกับเซตแคบิลเคราตินนะครับที่หมายเลข0923524446ครับ

พลงแรกและเพลงเดียวที่เห็นพี่หม่ำจกมกร้องแล้วดังระเบิดนะครับผมงานจากพี่หม่ำฮะกลับมาทำไมนะครับซุปเปอร์สตาร์ตลกนะฮะของเมืองไทยนะฮะเวลาของดีเจบุ๊กหมดแล้วครับผมส่งไปต่อให้พี่โจ้วรพลนะครับลาไปกับงานเพลงจากสาวแย้เจตยากับสาวเลยยังรอนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

รำคาญก็บอกกันเด้อครับลำเพลินวงศกรนะครับก่อนหน้านี้เริ่มต้นกันที่นั่งเฝ้าเขาจีบครับเต๋าภูสินนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคนกำลังน้อยใจครับเอิ้นขวัญกัลยาเอิ้นขวัญวรัญญานะครับเปลี่ยนนามสกุลซะงั้นครับนะปรับทุกกำเงาครับจักรจันทร์วนิสาแล้วก็ล่าสุดนะครับก็รำคาญก็บอกกันเด้อนะครับลำเพลินวงศกร4เพลงครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับนะดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับเจอกันเช้าวันอังคารวันนี้อังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569นะครับ2:17 นาทีครับรับมาที่ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบศิลป์ช่วงที่ผ่านมาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ3ชั่วโมงนะครับได้เวลาอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึง5:00 เลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับใครกำลังติดตามรับฟังกันอยู่บ้างนะครับเพิ่งจะฟังกันยาวๆมาก็แล้วแต่นะครับทำงานไปฟังไปขับรถแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนอ้าวรายงานตัวให้ชื่นใจกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่ากำลังใจเช้านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาทักทายกันได้ที่4689990นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็จะเดิม inbox หรือ DM รายงานตัวกันได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนทักทายกันนะครับก่อนจะฟังเพลงกันต่อแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบยาวๆกันไปนะครับย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตคุณผู้ฟังเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2479ครับ8กันยายนพุทธศักราช2479เริ่มเปิดใช้ถนนสุขุมวิทเป็นครั้งแรกครับถนนสุขุมวิทนะครับเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกถนนสุขุมวิทเป็นทางหลวงหมายเลข3ครับกรุงเทพตราดนะครับเริ่มตั้งแต่เขตคลองเตยในกรุงเทพนะครับผ่านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดตราดเดิมชื่อถนนกรุงเทพสมุทรปราการเพราะว่าถนนไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองสมุทรปราการต่อมาพระพิสารสุขุมวิทหรือประสบสุขุมอธิบดีกรมทางหลวงคนที่5คนไทยคนแรกนะครับที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT สหรัฐอเมริกาผู้ริเริ่มจัดทำแผนงานสร้างทางหลวงขึ้นทั่วประเทศเป็นครั้งแรกคือโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและก็ได้มีการทุ่มเทในการก่อสร้างทางหลวงสายสำคัญของประเทศโครงการนี้ครับถือเป็นแม่บทในการวางแผนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงไปทั่วประเทศต่อมารัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับได้มีมติให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพตราดว่าถนนสุขุมวิทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิสารสุขุมวิทเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2493ครับเช้านี้เจอกันนะครับตอนนี้ชั่วโมงแรกครับอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงครับหลายคนกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดและก็กินอาหารรสจัดครับใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับนี่เป็นผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนะครับใครอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดและเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายและก็ยังมีวิจัยนะครับว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยนะครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อง่ายครับมีขายที่7-Elevenแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ทักทายกันก่อนนะครับมีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับเช้านี้หลังไมค์02-280-7127ครับคุณชูชาติตลิ่งชันนะครับเบอร์แรกเลยครับไม่พลาดนะส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเรียบร้อยครับกำลังใจแรกเช้านี้ขอบคุณกำลังใจจากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับพี่นิตยาบางกรวยตามาติดๆเลยนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับขอบคุณกำลังใจจากพี่นิตยาบางกรวยด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไหมพี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับอ้าวพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับพี่แท็กซี่กาฬสินธุ์นะครับส่งกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับขอบคุณกำลังใจจากพี่แท็กซี่กาฬสินธุ์ด้วยนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานขอบคุณกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับมนแคนมาแน่ครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันอังคารครับผมทักทายรายงานตัว SMS เข้ามาเป็นกำลังใจเรียบร้อยนะครับคุณเอเป็ดซิ่งเป็นกำลังใจให้คุณเอด้วยเช่นกันนะครับทำงานกะดึกครับแล้วก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยสู้ๆนะครับมาดูข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาบ้างนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วครับเช้านี้ตามมาด้วยพี่เยานะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่ครับคุณวสันต์วงคำติ๊บครับรายงานตัวมาเรียบร้อยตามมาด้วยคุณประจิตพลจินดานะครับเข้ามารายงานตัวแล้วคุณชินกรตรวจนอกก็ฟังรายการอยู่นะครับคุณพี่สมใจนาครังครับรายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณธนุดุลยกุลครับรายงานตัวมาแล้วครับรปภ.หนูเตียงเสรีไม่พลาดครับติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดเลยนะครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งฮะรายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยคุณธนภูมินะครับมารายงานตัวแล้วครับเช้านี้คุณสมพงษ์กมลนะครับจากน้ำยืนอุบลราชธานีกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับและก็ตามมาด้วยคุณนกปทุมครับมาแล้วเช้านี้ล่าสุดคุณยายน้องโมบายรายงานตัวแล้วนะครับมาแล้วครับก่อนเจอกันชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้าย Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณยายน้องโมบายนะครับเข้าไปเป็นกำลังใจในไลฟ์สดตลอดทุกเช้าเลยขอบคุณด้วยนะครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนซะว่าเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนซะว่าเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
7: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจก
5: แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
5: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
7: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เจอกันแน่นอนนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมต้นเดือนนะครับต้นเดือนตุลาครับ4ตุลาคมนะครับลูกทุ่งสแควร์มาแน่นะครับสำหรับปลายกนกพรนะครับเจอกันสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับไปสนุกด้วยกันแล้วก็ซ้อมร้องบอกคืนแล้วเนาะนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปลายกนกพรไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปร่วมกันร้องดังๆที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกันแน่นะครับทุกคนห้ามพลาดฟังแล้วชอบครับบอกคืนแล้วเนาะฮะปลายกนกพรคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มาแน่เช่นกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์นะครับอีก1ศิลปินนะครับที่จะมาเจอกับ FC แน่นอนนะครับนี่คือต้องฮักให้สุดใจครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสูตรเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอาจจะเกิดในระยะที่ไม่นานนะครับระยะสั้นจริงแต่สร้างความเดือดร้อนให้เราได้แน่ๆถ้าหากว่าผ่านจุดดังกล่าวนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับอันหนึ่งครับในช่วงวันที่9ถึง11กันยายน69นี้ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับ9 10 11เนี่ยนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับเป็นข้อมูลนะฮะจะได้แบบตุนไว้ก่อนนะครับเผื่อใครมีแผนจะต้องเดินทางและที่สำคัญนะครับเดินทางไปในพื้นที่นะครับที่มีผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะฮะเดินทางโดยการขับรถส่วนตัวไปเองแบบนี้นะครับโอ้โหอุปสรรคแน่ๆครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีฝนนะครับมันจะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยนะฮะช้าลงฮะระยะทางนี่เท่าเดิมเลยนะครับแต่เมื่อเราเพิ่มความระมัดระวังขับเร็วไม่ได้เพราะอันตรายก็ขับช้าลงพอขับช้าลงก็ถึงที่หมายปลายทางอาจจะช้ากว่าเดิมนะครับใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ปลอดภัยอันนี้ก็ต้องบอกนะครับจริงๆเวลาฝนตกเนี่ยนะฮะหลายคนโอ้โหรีบร้อนที่จะไปนะเวลาขับรถเนี่ยนะแล้วก็คือไม่ได้คำนึงถึงเพื่อนร่วมทางทีนี้โอ้มีปัญหาแน่นอนนะครับเท่าที่ทราบล่าสุดเหมือนจะมีกฎหมายด้วยนะการขับรถแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยนะฮะยังขับรถนะครับขับรถไปด้วยความเร็วแล้วก็รถเนี่ยนะครับคือไปเหยียบน้ำอาจน้ำขังในถนนนะฮะเป็นแอ่งๆแล้วน้ำเนี่ยมันสาดกระสินไปโดนคนที่ว่าอยู่ด้านข้างนะครับถ้าหากว่าไปโดนนะฮะได้รับเขามีความรู้สึกว่าเขาเดือดร้อนได้รับความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยนะก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้ด้วยนะครับเท่าที่ทราบอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9

อนชาร์ตต่อเนื่องมา3สัปดาห์แล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากซันมงสะทอนครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่9ของชาร์ตนะครับและสัปดาห์ล่าสุดนะครับคงอยู่อันดับที่9นะครับเรียกว่ารักษาอันดับที่9ไว้ได้เหนียวแน่นเลยนะครับนี่คืออันดับที่9เก่าของไผ่ใหม่ของอ้ายซันมงสะทอนนะครับและเตรียมตัวเจอกันแน่นอนนะครับความสนุกนี้แล้วก็สาวสวยเซ็กซี่คนนี้ครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบันมาทัดทองจุฬาซอย4อย่าลืมนะครับ FC ใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ไปสนุกกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี่คือแจ่มจังครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ก็คนมันมีของดีนะฮะก็ต้องโชว์กันหน่อยฮะน่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะคะพิสุสุนารีราชสีมาก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยขอให้โสดทีเธอครับเป็นเวอร์ชั่นของฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทำบุญร่วมชาติครับเวอร์ชั่นก๊อตจักรพันธ์นะครับจะขอก็รีบขอครับน่ะพิธราศิรินทรานยากรนะครับเป็น4เพลงนะครับขยับจังหวะกันนะครับเรียกว่าเป็นเพลงสนุกต่อเนื่องจากปลายชั่วโมงที่แล้วนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับตี 3:13 นาทีครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครที่ฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทักทายใครยังไม่ได้รายงานตัวนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับนะสะดวกหลังไมค์ก็นะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะ SMS เข้ามาก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาได้ที่4689990นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานี่ง่ายสะดวกครับและที่สำคัญช่องทางนี้ประหยัดเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับคือ Inbox หรือว่า DM ทักทายรายงานตัวกันได้นะครับส่วนการติดตามรับฟังคุณผู้ฟังสามารถเปิดวิทยุฟังสดในระบบสเตอริโอได้เลยนะครับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลฮะอาจจะฟังอยู่ที่บ้านที่ทำงานฟังบนรถขับรถไปฮะแล้วก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน่าสะดวกจะติดตามรับฟังที่ไหนก็ได้นะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ไกลเกินกว่าแอเรียที่เราส่งกระจายเสียงออกไปนะครับหมายถึงว่ารับสัญญาณสเตอริโอไม่ได้ไม่สามารถเปิดวิทยุฟังได้ก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยครับยิ่งง่ายและก็สะดวกด้วยนะครับแค่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วพิมพ์ค้นหานะครับช้างไทยออนไลน์ครับจะเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับพิมพ์ช้างไทยออนไลน์แล้วก็โหลดไว้ได้เลยครับที่สำคัญนะครับแอปเดียวฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยโหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับฝากโหลดไว้ด้วยฮะวันหยุดวันพักผ่อนนะครับจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเที่ยวที่ไหนไกลๆนะครับอย่าลืมว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับฟังได้สดทั่วไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดหรือพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะไปทำงานที่ต่างประเทศไปนะคือมีครอบครัวที่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่เมืองไทยแต่ไม่ได้กลับมาฮะไม่ได้บินกลับบ่อยๆนะครับก็ฟังเพลงลูกทุ่งจาก90ลูกทุ่งรักไทยเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ความคิดถึงนั้นนะครับคลายไปได้บ้างนะฉะนั้นนะฮะฝากโหลดไว้ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับโหลดฟรีครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับและนอกจากนี้ท่านที่ใช้ Android นะครับใครที่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์อยู่แล้วแต่ไม่เคยอัปเดตเลยนะครับแนะนำกดอัปเดตสัก1ครั้งครับเพราะเราปรับปรุงแอปอยู่ตลอดเวลานะครับท่านจะได้นะคือมีแอปที่แบบเป็นเวอร์ชันที่ปัจจุบันที่สุดอัปเดตที่สุดแล้วก็จะได้ฟังได้แบบเสียงชัดใสเพราะๆเลยนะครับหรือจะติดตามออนไลน์ผ่าน90รักไทย.com ครับก็มีให้ได้เลือกนะครับแล้วก็ติดตาม

ที่สเตเดียมวันบัตรทองจุฬาซอย4นะครับก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปครับบูธผู้การสนับสนุนต่างๆนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกช็อปนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยนะฮะความสนุกนะฮะความบันเทิงรออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการพบกันนะฮะของ2วงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานเลยนะครับระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะภักดีฮะซึ่งเป็นเสาหลักให้ผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำเลยนะครับก็จะมีท็อปนรากรมีเต้าหยองยุคนเดชมีบีบุษกรมีแอนนาพริชยามาด้วยปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำเลยนะครับก็จะมาทั้งมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์แล้วก็ก้องสมุทรนะครับซึ่ง2คนหลังเนี่ยนะฮะฤดูกาลนี้มาคือขึ้นโชว์กับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับสำหรับป๊อปปี้ปชยลักษณ์แล้วก็ก้องสมุทรนะครับแล้วก็ท่านจะได้พบกับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะครับเจอกันแน่นอนแล้วก็เตรียมไปฟังสดๆครับหัวอกพ่อห้างครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันนะครับไปสนุกกับโบซูเปอร์วันไทยนะครับเจอกันแน่ปลายกนกพรก็มาเพชรคทาวุฒิครับเจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็อามน้อยโรจนันท์ครับพระเอกหมอลำสู้ชีวิตนะฮะมาด้วยและนอกจากนี้ครับนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะครับอย่างอามวุฒิพัฒน์นะเต็นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกก็มาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงครับดูคอนเสิร์ตสนุกแล้วนะครับยังจะมีโชคทองฮะเป็นทองคำแท้นะครับเป็นโชคทองครับขออภัยครับเป็นโชคทองนะครับนะเรียกว่าได้ลุ้นทองคำทุกชั่วโมงด้วยนะฮะแจกกันทุกชั่วโมงเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดย้ำอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกันนะครับลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องเยอะเลยครับเช้านี้ขอแนะนำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือมาเท่าการบวมจากมลังกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็มีแบบกระปุกด้วยครับเลือกใช้ได้ตามถนัดเลยนะครับอย่าลืมซื้อติดบ้านไว้มีติดตัวไว้ก็ดีนะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นครับเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ชั่วโมงที่2นะครับตี 3:27 นาทีครับเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับมีใครกันบ้างฮะมาดูกันหน่อยนะครับคุณสุบินสมพงศ์ครับมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับคุณพี่สุภาพรศิลปชัยครับมาแล้วครับทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยครับคนนี้ไม่พลาดครับคุณบัวลอยลือบุญเรืองครับได้ยินชื่อทุกเช้าครับแล้วก็ติดตามรับฟังมาเป็นกำลังใจตลอดทุกเช้าด้วยเช่นกันนะครับชั่วโมงหน้าเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับซึ่งคุณบัวลอยเนี่ยฮะมาเป็นกำลังใจทุกเช้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเข้ามากดหัวใจสีแดงส่งกำลังใจแชร์จุกๆนะฮะเรียกว่าช่วยแชร์ไปกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็แชร์แบบเยอะมากๆด้วยนะครับคุณบุญธรรมนวลคำนะครับรายงานตัวพร้อมส่งกำลังใจเรียบร้อยคุณพี่มาลัยศรีรักษาก็มาแล้วครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับคุณยุทธพงษ์ฮะเพิ่งจะแอดเฟรนด์ฮะเพิ่มเพื่อนเข้ามาเมื่อสักครู่นี่เองนะครับก็จะได้อีกช่องทางนึงนะครับในการทักทายนอกจากจะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วนะครับก็มีอีกช่องทางให้เลือกในการที่จะคือสื่อสารทักทายเข้ามาด้วยเป็นดีเอ็กชั่นอีกช่องทางนึงนะครับจากหลายท่านที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้และไม่พลาดนะครับเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับและถ้าเป็นที่นี่แล้วนะครับเปิดธรรมดาไม่ได้ต้องเปิดแบบลั่นร้านไปเลยครับฟังไปนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานนะครับเตรียมวัตถุดิบเตรียมเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าเช้านี้ไปด้วยนะครับขอให้มีลูกค้าแน่นๆเลยนะครับเป็นกำลังใจในการทำงานสู้ๆนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยมั้ยเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
8: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ลงฮิตสุดคิดถึงนะครับชาวนี้ได้ไม่ธรรมดานะครับพี่เอชยามิดชัยครับเพลงสนุกที่ใครก็รู้จักนะครับเพลงนี้แน่นอนนะครับเอชยามิดชัยแน่นอนเลยนะครับเป็นเพลงสนุกที่เรียกว่าเป็นเหมือนโลโก้อีกเพลงนึงด้วยนะครับเหมือนลายเซ็นของชยามิดชัยถ้ารู้จักเพลงนี้ฮะก็จะดังมาพร้อมๆกับกระทงหลงทางเหมือนนะฮะกระทงหลงทางไม่ธรรมดานะครับแน่นอน2เพลงนี้นะเป็นเพลงที่แบบโหนะฟังเพลงเนี่ยนะใบหน้าคนร้องเนี่ยลอยมาเลยทีเดียวนะครับเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแบบนี้ถ้าฟังแล้วชอบผู้ฟังอย่าลืมติดตามนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงจะอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณวิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้มีสิทธิ์ได้ลุ้นกันทุกคนนะครับหมายถึงลุ้นโชคทองนะครับเพียงส่งฮะฝากล่องยาจุกจุงตราหานฟ้านะฮะแบบไหนก็ได้ครับเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15แล้วนะครับซึ่งปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทแต่ฮะหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่30กันยายน2569นี้เท่านั้นสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนนะครับอย่ารอครับรีบส่งเลยฮะน่ะมีมากส่งมากมีน้อยก็ทยอยส่งไปครับอย่ารอเวลานะครับเพราะเดี๋ยวถ้าลืมเราพลาดโอกาสเลยนะครับลองสำรวจดูว่าที่บ้านนะครับมีกล่องเปล่ายาจุกกระจุงตราหันฟ้ากล่องเปล่าหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีกล่องยาจุกกระจุงตราหันฟ้าอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวอันนี้คุ้นตาเลยนะครับหรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงและก็แบบน่ะขดดำสูตรควันน้อยเนี่ยนะฮะกล่องสีดำครับแบบไหนก็ได้คุณฟังตัดฝากล่องออกมาครับแล้วก็พลิกด้านหลังครับพื้นที่ว่างๆเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับได้หมดเลยฮะถนัดเขียนก็เขียนถนัดพิมพ์ก็พิมพ์นะบางคนมีเยอะนะเขียนอาจจะแบบโอ้ไม่ทันละต้องพิมพ์เลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาติดนะให้เรียบร้อยนะครับนะชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ครับย้ำนะครับที่อยู่ครับส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะภายใน30กันยายนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมว่าส่งมากมีสิทธิ์มากครับฉะนั้นส่งมาเยอะๆได้เลยนะครับโชคทองรอทุกท่านอยู่แล้วครับยาจุกจุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะครับย้ำว่าเจอกันแน่วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับแมนมณีวันครับนี่คือแค่ก้อนหักครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
4: ่เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
2: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
3: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังไปเห็นข่าวนี้นะครับที่กระปุก .com นะครับเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเจอมาแล้วไม่เคยเจออาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับกรณีเรื่องการจอดรถหน้าบ้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจอดรถหน้าบ้านบ้านตัวเองก็ยังพอทุเลานะครับแต่ยังมีประเภทที่จอดรถหน้าบ้านแต่เป็นบ้านคนอื่นนะโดยไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับแต่ฮะเขามีการนะฮะพูดถึงเรื่องของคำพิพากษาจอดรถหน้าบ้านแม้เป็นบ้านตัวเองก็ผิดนะครับโดนปรับเป็นพันเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะฮะบางคนอาจจะมองว่าจอดรถหน้าบ้านต้องเป็นบ้านตัวเองเท่านั้นบ้านตัวเองก็ผิดนะครับเพราะมีการเปิดคำพิพากษาคดีจอดรถยนต์บนถนนหมู่บ้านแม้จะอยู่หน้าบ้านตัวเองก็ผิดนะครับโดนปรับ 1,500 บาทเพราะถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางต้องไปทำความเข้าใจใหม่นะใครที่อาจจะมีความเข้าใจว่าบางทีซื้อบ้านอย่างหมู่บ้านจัดสรรอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวบ้านถ้าเขาแต่บ้านเดียวก็น่าจะปัญหาน้อยหน่อยเขาจะมีพื้นที่ในบ้านที่จะเอารถเข้าไปจอดในบ้านได้แต่ว่าคือบ้านที่มีปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่อาจจะมีพื้นที่จอดรถในบ้านคันนึงเนี่ยน่าจะมีแล้วก็บางคนนะฮะก็มีการต่อเติมแล้วจอดหน้าบ้านไม่ได้ครับไม่สามารถนำรถเข้าไปจอดหน้าบ้านหมายถึงในตัวบ้านในรั้วบ้านน่ะได้ก็เลยต้องมาจอดหน้าบ้านอันนี้เห็นเยอะมากครับเป็นภาพที่แบบเห็นแบบชินตามากๆนะใครเคยเห็นบ้างครับกรณีแบบนี้นะครับคือเอารถมาจอดหน้าบ้านแล้วก็มีประเภทที่เอารถมาจอดคือเอารถมาจอดหน้าบ้านแต่บ้านคนอื่นบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยู่ยังมีกรณีที่มันมีข่าวที่แชร์กันเรื่องของเอารถไปจอดหน้าบ้านแต่บ้านคนอื่นโดยอ้างว่าเจ้าของบ้านไม่ค่อยมาก็เอารถไปจอดซึ่งต้องเข้าใจต้องทำความเข้าใจใหม่แล้วนะครับว่าจอดรถหน้าบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านตัวเองก็ผิดไม่ต้องไปคิดแล้วว่ามันเป็นบ้านคนอื่นเขาจะอยู่หรือไม่เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะเมื่อวันที่7กันยายน2569นะครับ Facebookทนายความสกุลเพชรวงศ์นะมีการเปิดคำพิพากษาคดีจอดรถยนต์บนถนนหมู่บ้านนะครับเรื่องนี้ศาลมีคำพิพากษานะครับว่าจำเลยนำรถยนต์มาจอดบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางและก็เป็นพื้นที่นอกรั้วบ้านถือเป็นพื้นที่ส่วนกลางนอกรั้วบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับนะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วครับมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันจำเลยจะใช้พื้นที่ส่วนกลางโดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ได้อันเป็นการใช้สิทธิ์ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเนี่ยนะฮะต้องไปความเข้าใจนะครับว่าการจอดรถแม้แต่จะเป็นหน้าบ้านเราเองก็เราจะไปยึดถือว่าอ้าวก็คือหน้าบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะที่ไหนก็จะเป็นคล้ายๆกันว่าหน้าบ้านก็จะอนุมาไม่เฉพาะคือหน้าบ้านก็อาจจะยังพอหยวนหยวน บางคนห้องริมหน้าบ้านก็เอาข้างบ้านก็ยึดหลายไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับมีการอันนี้ข้างบ้านนะมีการปูกระเบื้องทำหลังคาเอาม้าหินอ่อนไปลงนะเสร็จแล้วกั้นด้วยฮะเอารถเข้าไปจอดจอดเสร็จฮะจะเอาที่มาขวางกั้นเหมือนคล้ายเป็นรั้วเอามากั้นให้คนอื่นเนี่ยนะฮะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่เฉพาะของตัวเองโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้สุดยอดมากๆครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าที่ทำเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มันถูกหรือมันผิดดูตรงนี้แล้วฮะมาดูข่าวนี้แล้วจะรู้เลยว่ามันผิดนะครับเขาห้ามจำเลยนำรถยนต์มาจอดนะคือห้ามจำเลยนำรถยนต์มากั้นขวางพื้นที่ส่วนกลางนะหมายถึงว่ามาจอดมากั้นขวางไม่ได้เลยนะฮะมาจอดแบบคือจอดไว้นานๆอ่ะคือจอดไว้ขวางคนอื่นน่ะไม่ได้ครับแล้วก็ต้องชำระค่าเสียหาย 1,500 บาทใครที่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับอ้าวนะฮะใครเห็นที่ไหนยังไงนะครับถ้าหากว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยนะฮะมันโดนริดรอนสิทธิ์หรือเราได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนเนี่ยนะฮะนี่ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ

สิมาฮักหยังตอนนี้ครับต่ายอรทัยนะครับชั่วโมงหน้าเจอกัน Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากทุกท่านเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับมนแคนแก่นคูนและก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยขอจองเป็นแรงใจจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยรูปสีจางตั้งหัวเตียงจากตั๊กตาลชลดาครับนะพี่นางสิริพรอภัยพงษ์เช้านี้มาพร้อมกับผู้แพ้ขอแค่เบอร์4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมว่าชั่วโมงนี้เรามีถ่ายทอดสดครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยถ้าอยากจะชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกับสมาชิกที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามารับชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครเข้ามาถึงแล้วฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาได้เลยครับมีใครติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างครับมาเช็คชื่อกันหน่อยครับคุณยายสง่ามโนนึกรายงานตัวมาก่อนใครแล้วครับเช้านี้ครับตามมาด้วยคุณบ่าวบ่าวครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรตามมาติดๆเลยนะครับแม่แอ๋วคนสวยไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจเรียบร้อยเช้านี้นะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติ๊บครับรายงานตัวแล้วคุณนิดครับก็ติดตามรับชม Facebook Live อยู่เช่นกันนะครับนอกจากนี้พี่นิตยาบางกรวยครับรายงานตัวมาแล้วครับพี่โยทุ่งสงครับพี่น้องทางใต้มาแล้วครับเช้านี้ครับคุณยายน้องโมบายครับเข้ามารายงานตัวใน Facebook Live แล้วครับชมไลฟ์สดอยู่ครับรปภ.หนูเตียงเสรีเข้ามาทักทายพร้อมแชร์กำลังใจเรียบร้อยครับมาแล้วครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับพลาดได้ไงนะครับคุณบัวไลเข้ามารายงานตัวแล้วครับตอนนี้ครับแม่ครูเล็กจากสงขลาครับแม่ครูเล็กก็มาแล้วครับเข้ามาให้กำลังใจแล้วครับใครชมอยู่ที่ยังไม่ได้ทักทายรายงานตัวพิมพ์รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับคุณบุญธรรมนวลคำนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วเช้านี้แล้วก็ยังตามมาด้วยมาดยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลาครับโอ้พี่น้องทางใต้ของเรานะครับคุณละไมคนน่ารักครับรายงานตัวมาแล้วเช่นกันนะครับทักทายพร้อมแชร์กำลังใจด้วยเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสมาชิกเรานะครับเพิ่มเติมมาด้วยครับคุณพี่ทิตินาถพรหมรินครับมาแล้วเช้านี้ครับรายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะครับหลายท่านที่เข้ามาชม Facebook Live นะครับมาเป็นกำลังใจอยู่ในห้องไลฟ์สดนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจในทุกๆเช้านะครับขอบคุณจริงๆครับใครตื่นเช้านะครับอย่าลืมเข้ามารับชมFacebook Live รับชมถ่ายทอดสดได้นะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้นะครับตั้งแต่ตี2ถึงตี5สำหรับช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับคุณนกปทุมนะครับเข้ามาแชร์ให้กำลังใจแล้วก็ทักทายรายงานตัวเรียบร้อยนะครับอีกหลายท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็รายงานตัวทักทายเข้ามาทาง Facebook Live เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากณัฐสุรศักดิ์ครับนี่คือธรรมดาแต่ว่าพิเศษหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

0: เจอกับเพชรคทาวุฒิแน่นอนนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบัตรทองจุฬาซอย4นะครับFC อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้เพชรคทาวุฒิแล้วก็ซ้อมร้องไปเลยครับเพลงนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนอ่านเกมไม่ขาดนะครับไปร่วมกันร้องที่เวทีลูกทุ่งสแควร์กับเพชรคทาวุฒิได้เลยนะครับออนชาร์ตมา3สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตและสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่7เป็นที่เรียบร้อยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเพชรคทาวุฒิจากค่ายกรามิโกนะครับและนี่คืออันดับที่7ครับอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับฟังแล้วชอบคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้นะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วง DJ เลยนะครับและถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมนะครับติดตามการรายงานชาร์ต10อันดับเพลงดังได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปกับ DJ ออยนะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คลองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับทั้งขวดแก้วโรออนแล้วก็แบบสำลีครับพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรนะครับเมื่อไหร่ที่อากาศร้อนๆเนี่ยนะฮะอย่าลืมฮะหยิบยาดมและพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับขึ้นมาสูดดมคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official นะครับและกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษนะครับจากยาดมตราโป๊ยเซียนฮะเรียกว่าว้าวกันสุดๆเลยนะครับเพราะว่าจะพาแฟนรายการเนี่ยนะครับไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ลพบุรีในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะครับฟรีตลอดทริปครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะฮะรอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่แล้วก็เริ่มลงทะเบียนเที่ยวฟรีนะครับเปิดลงทะเบียนให้เที่ยวฟรีตั้งแต่14กันยายนนี้เป็นต้นไปอย่าลืมติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
3: แม่มณีวันเจ้าพ่อเพลงช้ำรักล่าสุดใส่สูทหล่อเท่โชว์เสียงซึ้งร้องเพลงหัวอกพ่อห้างอัดรายการไม่หมดหนี้9มงคลช่อง Workpoint 23ทำเอาแฟนๆกรี๊ดลั่นสตูอารมณ์ลีลามาเต็มเพลงหัวอกพ่อห้างอยู่ในโปรเจกต์90 Music มาแรงคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยและล่าสุดอยู่ในอันดับ1ชาร์ต10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดจากจินตหราภูลาภนะครับวันนี้ส่งคิดฮอดผาแดงครับเพลงช้าที่แบบโหนะเรียกว่าเค้นอารมณ์ออกมาแบบสุดๆเลยนะครับนะคือใครที่ฟังแล้วชอบครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับจินตหราภูลาภนักร้องสาวเสียงพินคนนี้นะครับคิดฮอดผาแดงฟังแล้วชอบขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ทุกท่านนะครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมาแล้วครับเจอกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับพลาดไม่ได้ไปสนุกด้วยกันนะครับน่าสนุกกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมศิลปินสุดฮอตครับแมนมณีวันฮะเจ้าพ่อเพลงช้ำรักเจอกันแน่รับประกันความสนุก 100% นะครับไปทานมื้อเที่ยงอร่อยๆแล้วก็ไปลุ้นรับรางวัลรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลนะครับ 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมของรางวัลนะครับแจกกันตลอดงานอีกมากมายเลยทีเดียวครับแล้วอย่าลืมนะครับนำบัตรประชาชนพร้อมบัตรเหลืองครับไปลงทะเบียนที่หน้างานครับพลาดไม่ได้ครับรับสติ๊กเกอร์ไอชินติดที่รถแล้วก็ลุ้นฮะลุ้นแท็กซี่ปันสุขครับรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับแจกกันปลายปีนี้ครับอย่าลืมว่าไปร่วมกิจกรรมบ่อยได้รับสิทธิ์มากครับไปบ่อยแค่ไหนก็สิทธิ์ก็จะมีมากเท่านั้นเมื่อสิทธิ์เรามากโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขก็มีเยอะไปด้วยนะครับฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันวันอาทิตย์วันศุกร์ขอไปครับวันศุกร์ที่11กันยายน11โมงเช้าเป็นต้นไปในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับเจอกันแน่นอนฮะฝากทุกท่านด้วยนะครับมีอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับคุณชัยธนันตรีทองครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะฮะแล้วก็นะฮะทักทายรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับทางหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชแล้วก็พี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับเจอกันแน่นอนนะครับมาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยครับเต้ยอภิสิทธิ์นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เจอกันแน่ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพที่คอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: คุณผู้ฟังครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านทำผมแพงๆนะครับก็สามารถจะดูแลเส้นผมได้อย่างมืออาชีพแล้วนะครับเพียงคุณผู้ฟังมีเซตแคบิลเคราตินนะครับขั้นตอนง่ายๆในการดูแลเส้นผมให้สวยงามสุขภาพดีนะครับ5ขั้นตอนนะครับจากเซตแคบิลเคราตินขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินฮะอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันด้วยนะครับเพียงชะลมทิ้งไว้5-7 นาทีแล้วค่อยล้างออกนะครับจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วศีรษะเลยนะครับไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมเสียจากสารเคมีครับทำให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันขั้นตอนที่4ครับLift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับช่วยเรียกว่าช่วยให้ผมเนี่ยนะครับเวลาคุณผู้ฟังใดผมหรือว่าหนีบผมนะครับจะช่วยให้คือปกป้องความร้อนจากการใดผมหรือว่าเป่าผมนะครับได้เป็นอย่างดีก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและก็วิตามินอีครับทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสที่สำคัญนะครับเรือนผมจะดูเงางามตลอดวันลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออก5ขั้นตอนง่ายๆนะครับจากแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและยังแถมเสื้อสวยๆนะครับรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวครับพิเศษฮะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับใครฟังอยู่และก็สนใจอยากได้ครับโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

มุมเหงาสาวอกหักนกพรหมนานะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพาะรอทุกท่านแล้วนะครับ6โมงเช้าติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับแล้วก็พุธพฤหัสสุขครับติดภารกิจนะครับ3วันแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์ตี2ถึงตี5ครับเช้านี้ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาดังเพราะฮิต 100% ไปแล้วนะครับขอบคุณมาก

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณนะครับทักทายกันครับ
1: ครับให้กำลังใจกันนะครับในยามเช้าๆแบบนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าให้เนี่ยนะครับก็นึกถึงเรื่องราวของทศพิธราชธรรมนะครับซึ่งเป็นธรรมะพระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์นะครับได้ทรงบำเพ็ญเป็นพระราชา

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: ชื่อชื่อชื่อชื่อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เพลงฮิตที่คิดถึง
0: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: ทุกข์กับเงานะครับจักรจันทร์วันวิสาครับเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับประจำวันอังคารที่8กันยายน
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับก้านตองทุ่งเงินค่ะ
0: สวัสดีก้านตองครับสวัสดีคุณน้อยภาษีเจริญป้าผินประชาชื่นคุณนิตยาบางกรวยคุณยายสง่ายมราชนะครับคุณบอลบางกรวยป้าเล็กตลาดพลูนะครับคุณสายน้ำและคุณปุ้ยพงเพชรด้วยวันนี้แถวงามวงวานครึ้มๆนะครับส่วนแถวๆสถานีก็อากาศโปร่งๆนะฮะ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะครับต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางนะครับจนเงินในมือในแทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ทีเดียวครับลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเลทนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินครับที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับจากหลังไมค์ขอจินตลามานะครับมาทำไมไม่ได้ลงในเครื่องไว้สิครับผมเลือกเพลงนี้ให้แทนแล้วกันนะคิดทอดตลอดเวลานะครับฟังเสียงนกกาเหว่าตอนเช้าๆนะใช่มาใช่เสียงกาเหว่ามั้ย

จินตลาภูลาภนะครับคิดทอดตลอดเวลานะครับทางรายการเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับต้องขอร่วมแสดงความยินดีนะครับกับคุณอังคณาคุณชัยครับที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็น

0: ศิลปินแห่งชาติอังคณังคุณชัยนะฮะสาวอุบลรอรักนะครับอังคณังคุณชัยนะครับเกิดที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีเพลงฮิตหลากหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวอุบลรอรักพี่จ๋าหลับตาไว้นะครับรวมไปถึงอีสานลำเพลินด้วย
1: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
4: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
5: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
6: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
5: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
6: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
5: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
7: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบทักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
10: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
12: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
11: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
12: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
11: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
13: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
14: เ
7: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับจากพี่เอ๋ยรักสลักใจคนหัวใจโสมนะครับคุณเขามาจากหลังใหม่นะครับเจ๊สำเร็จทัดชัยมานะครับทางแฟนเพจของเราคุณมานีป้าแป๋วนะครับคุณสุนันท์ด้วยคนต้นน้ำนะครับคุณอวยพรคุณธีรวรรณคุณลำพวนนะครับแล้วก็คุณจันสิรินะครับขอเพลงของแมนมณีวันมาเดี๋ยวจัดให้ชั่วโมงหน้าได้ไหมคุณออนประเสริฐนะครับคุณชมัยพรคุณแมวเหมียวป้าปาคุณบัวไหลคุณตาลูกสมุทรและคุณเต

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ุฒิพัฒน์นะครับหรือว่าอามจิงช้าสวรรค์นะฮะตอนตอนที่หนองหานครับน้องอามนะครับจะชวนน้องๆจากเวทีจิงช้าสวรรค์มาเยือนลูกทุ่งสแควร์นะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับพร้อมด้วยศิลปินอีกมากมายเลยนะครับในวันที่4ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับไปเจอกันให้ได้เลยนะครับคนของเจียมบอกว่าเพลงอิ่มใจจังเลยเพราะมากนะครับคุณแก้วร้านดอกไม้บ่อวินนะครับขอเพลงความรักเหมือนควันบุหรี่บอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับบ่ได้เปิดหมอลำมาสิเนาะในช่วงเช้าแบบนี้เนาะนะต้องช่วงเย็นๆค่ำๆเรื่อยไปนะครับก็จะมีหมอลำให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันตอน 7:30 นะใครที่มีแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับฟังเพลงเพลินๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก